0: ศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงเราก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกพอออกใบอนุญาตก็พร้อมเราก็จะรู้แล้วว่าใคร
1: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
3: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
5: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในเมื่อที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
4: เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
3: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.ส.ต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลปะดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประนามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
3: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
10: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าครีนแอนเจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัม ส่วนเหรียญทองท่ากรีนแอนด์เจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาและณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงนรุตรัตมุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาไปเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวลันนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอเมอร์สันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกก็หัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลันนาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลวันรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตน์ตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก
10: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
12: 1นาทีกับกปท.การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย
18: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
3: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับผม
20: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
21: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกฐานก็ประมาณ 0.9 นะครับผมซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตัวเนี้ยก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งเนี้ยก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับ แต่ตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็ยังมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
20: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
21: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
20: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
21: อันนี้ไม่จริงนะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม 1,800 ลูกบาศก์เมตรแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องดีนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
20: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
21: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราจะเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบ50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับส่วนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีการเลยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำผลเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
20: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
21: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนีโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดอลฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไต่ขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนีโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
20: ค่ะนั่นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
21: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยเกือบประมาณ 20% นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเ จ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
20: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
21: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ตอนนี้เรา 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปลูกสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อน้ำแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองก็ประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
22: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงห์พีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญ ญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่น
4: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์ธีรศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
22: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่ทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันวานบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
5: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
24: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวแล้วเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิติให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ใช่ครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
23: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
2: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สังกัดโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือและการส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสถานที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
23: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้นรายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริง ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์

นั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวิตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาหน่วยสาวเนวอจ้อยกันญาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชโยอานาลูกาดูโยมือจอซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาจอซาดูจิอ๋อลงในญานีอุลัวเมบาประชาชนยาอุดซาฮอซากูกูหวงแนญีเชอือหวงกือนีวะซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮดูชีเนเชฮอเมความดันญานือนาโบเชฮอยาคอจิบาเยลันยาอุจิจาอุนาโกนังลาและเชโฮวานาโลบูเดเชโฮคาเมสเดอังเชโฮสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนากาติโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกว่านาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกับบรรยากาศเนอดูพ่ออีสันอีกามาเล่าเนี่ยกำมังขากาไก่กูยาเอ๋ยยิ่งยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาเล่หนึ่งมาอ่านานากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังอ่ะยิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์คนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์คนนี้จำยองวุ่นยี่ยี่เออโกเย่งาสีวุ่นและงายิ่งยิ่ง
5: 马泽哥娘，我是下一米。
6: โอ้พูดได้จ้า
7: โอ้มิชเปอร์เ
6: หมือนสุนค่า
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: โอดูธรรมะ
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็ง
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิโอคอลุ
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วม
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: แล้วยังอยู่จะชอบยุ่มยื้อไทยพอแน่นะกว่านี้ไม่ดีเท่าเขาจิ้วอย่างอยู่ที่มาขนาดเออนะกว่านี้ให้ว่ารู้มามือเกินเนี่ยแล้วนึกมายืดหรือตัวชาเนี่ยอย่างเนี้ยมรณะตัวชาถิ่มแล้วอย่าแต่งพันยาสีเถื่อจิ้วเกือกว่านี้ดีกว่าเขาเลยแต่เนี้ยนึกมาแต่มาหนุนยี่นี่ลอยอย่างอยู่อยู่หาจื้ออยู่ให้สนิมมาแล้วดีกว่าเขาเลยแต่เนี้ยที่เราเดียกับคนนี้เราอย่างนี้ดังนั้นตอนนั้นจะกัดจีเร่เล่มทักการเร่ภายในดามาอย่างนี้ก็ไปยามมองนะคนนี้เราอย่างนี้ไม่นอนถือกับคนนี้แม่ลิมถือดึงเราอย่างนี้แม่ทิพย์แล้วคนรุ่นใหญ่ยังไงอย่างเงี้ยจะนัดที่ผู้หลานเราแม่ทิพย์แล้วนะคนนี้สัญชาติผู้หลานเราอย่างนี้แม่ทิพย์พ่อทิพย์ตัวเราอยู่ให้ยามมึงก็โชว์ยามคนรุ่นรับรองในอีเราคนรุ่นอาเพื่อนก็รู้จะเนี่ยน่าเลยคนนี้เฮจิกาคนนั้นเนี่ยแล้วจะมียูน่าอาชอคนนี้แล้วชอเชื่อมีเลยคนนี้ถึงมีเนี่ยอายุมาถึงฮัจจิอาโฮมีอะไรอีเงี้ยเลยคนนี้อายุมาแล้วสอบปากคำแล้วเงี้ยถูกสิ่งอะไรเนี่ยแล้วที่ก็รู้มาสอบมีเลยอายุมาสอบปากคำแล้วนะบุญยังรู้คู่เนี่ยฮัจจิอาจูเมคู่เนี่ยน่าฮาเลงอ่ะเธอนั่นยังฮัจจิอาโฮมีอะไรเธอห้องเงี้ยมีอายุเงี้ยเนี่ยแต่ไงแล้วอาบาดยามาลาแล้วตุลูน่าหาเลงาน่าหาจีอาละเอราจีน่าน่าหาจีน่าลอยเงี้ยมีอาเสือเนี่ยเทียติปูติปูคุโรเลงาเธอไม่ได้จะไม่มีโอเธอก็เนี่ยสิรังไงเงี้ยก็เปล่ามันลอยนี่มาแต่งงากาลอยเช่นเช่นเปล่าเธอดูลอยเงี้ยมันลอยนี่มาแต่งงากาตุลูมีเลน่าคนนี้น่าอาบาดยามาลาแล้วคุโรนมาเธอแล้วติโกโลใจไงมีอะไรไงถอยยามาลาแล้วกูรู้นะหางานะหานะคนนี้มาแล้วมาใจก้ากูรู้มีอะไรน่าลอยอยู่อากาศที่กายังเล่จริงอ่ะเนี่ยยังเล่เนี่ยกูรู้บินยังไงอย่างเงี้ยน่าบ้าถอยมาจ้าเจติดกูรู้กูรู้จ่อเนี่ยติดนู้นจ่อตากันมาจ้าเจจะนัดที่เนี่ยน่าหาลอยอยู่ทุ่มเนี่ยอาบ้าก็มีอากาศอยู่หัวใจมีอะไรเออกูรู้บินยังไงอย่างเงี้ยคือคนนี้ตั้งแต่ยาเลยถ่ายแล้วที่จีแม่ดวงอ่ะทุ่มเนี่ยทุกคนจะไม่มีอดนะคนนี้มันก็แล้วอาดามันล้มมันก็อาดาจะมีอามาจะมีงั้นเจ้าตัวมีเนื้อกายเป็นยังไงอย่างนี้ก็เจอแล้วหัวกายเป็นยังนะคนนี้แม่ลิงพงายอย่างนี้แม่ลิงพอที่มีเนื้อที่มาตั้งแต่ยาคนนี้ช่วยยาการยาคนนี้ทุ่มน้ำมาอย่างเจ้าไหนอย่างนี้บ่เลี้ยบ่เลี้ยและคัดที่น่าหาล้างเนี่ยยังเลี้ยงเจ้าชอบสุดาก็ตีลาดีก็ไปอสากางาตีเลยแม่ก็ว่ายิ่งตัวตีเลยแม่ตัวนี้ว่าสักการ์ดีที่จีมังก้าอาจจะกัดเจนเลยอย่างนี้กัดเจนเลยคุณลูอยู่หายามังก้าอยู่หายามแม่เลยเจี๊ยชออาชอสีผู้ละตัวละเดี๋ยวงั้นลูอยู่อ๋อแล้วตัวมันจะทำไม่เนี่ยยดีมาอย่างนี้อย่างนี้ว่าเกินรับรองเลยอยู่สายอยู่ซาเลยคนนี้มันลอนอยู่อย่างแอนแม่อย่างนี้บาพอนี้อุดูคนนี้กับพอนี้อุดูคนนี้มังงูน่ามังอุดูน่าอุดูแล้วคุณลูกยังเนงานเนี่ยถ้ามันได้ยืนน่าอย่างมือพายเสือก็ตัวถูกต้องแล้วจะทันเนี่ยอยู่งานก็ถูกอยู่ก็ลอยอย่างนี้ที่มาเจอที่กันที่กันเลยพอที่แม่ทิพย์เลยมังงูนี่ลอยอย่างนี้เหตุการณ์ในตอนนั้นนมโรงเรียนแล้วคุณไม่ลอยอย่างนี้ช่วยเธอห้องแอยาบ้าบ้าอุลังไม่ลอยอย่างนี้ห้องแอปฐมผู้หลานนุบาผู้หลานตุบ้าบ้าอุลังไม่ลอยอย่างนี้อย่างนี้น่านัทบาเจอคอลโมไฟเขียวเจออย่างนี้ขยายโครงการเจออายุมาเจอบ้าสบู่เจอยาพับบินเฮสเจออย่างนี้บ้ามนุนมนุนในลอยอย่างนี้มนสามเกยโรงเรียนขยายโอกาสเดือลอยอย่างนี้ขยายโอกาสเดือนะก่อนนี้อาจืออาชโลคู่ผู้หลานมาลงเนี่ยจื้อแล้วขยายโอกาสเดือลอยอย่างนี้เดือนไงบินเฮจนมลงเรียนลอยอย่างนี้อุบะคุณลูกบินเฮน่าคนนี้ยอมมาจื้ออุบเจที่พอน่าหัวใจผู้หลานมาจัดเดือดเดือนแล้วคุณลูกโดนน่าคนนี้เสียชะล้ามือเลยแม่เจี๋ยช่วยหัวโดจีลอยอย่างนี้ถ้าไม่เนี่ยอุบะสิทธิ์แล้วคืองาเสียงาเจี๋ยงาเสียห้าเสียแล้วบุตรเมียงาเสียเจี๋ยพระบิลงาลอยมันมันจะถ้ากันเนี่ยพระบิลงาอย่างเงี้ยหัวจีโร่ปะขยายโอกาสเดือดเรียนลอยอย่างนี้นายเจติมนะคนนี้ชั่วโมงดึงผู้ละชั่วโมงดึงแล้วยังเอเมย์นอนอะไรอย่างนี้ชั่วโมงดึงนะที่พอนักชูผู้ละยอมยาเจย์เนี่ยที่พอนักคนนี้ฮัลโหลที่มาเสียสละเธออยากกูงงเลยโอ้มามือนี่โลกามาพันนี่กายมาอันนี้พลังงานจีเลยงานเนี่ยชั่วโมงไม่น่าลอยอย่างนี้ที่พอนักคนนี้มินุก็มาโมลานี่ที่พอนักมุลุคลามุลุคลาแล้วมันรู้มินุมามอมมาลานี่ลอยอย่างนี้ที่มินเนี่ย ที่พอนาโรคประจำตัวก่อยาไม่ร่อยอย่างเงี้ยเบาหวานก่อยาความดาวก่อยาที่พอนาที่ไม่แน่กระโฉลาเจช่อโมถือรอยกระโฉลาที่ไม่แน่อยู่หายุ่งผู้หลาเจือช่อโมผู้หลาเฉยไงแล้วมาบีกระโฉยไปช่อโมน่ากูอยู่ยาตัวไม่แน่กูอยู่ตัวยาเฉยไงอย่างเงี้ยแล้วดูผู้หลาสนิยายังไงแล้วดูผู้หลาตัวเนื้ออีสนิตัวน่ากูนี่แล้วหนูทายเจมยันนี่เป็นไงอย่างเงี้ยที่ไม่แน่คือน่ากูช่อโมผู้หลาอีสนิยายังไงแล้วไอ้ทางไงอย่างเงี้ยที่ไม่แน่ฮัลโหลยูจูมาบีจูพาลอยูจีกูรู้ยาจันนึงอ่ะช่อโมจูน่าลอยูช่อโมชนะคนนี้กูรู้ที่จีฮัลโหลผู้ล่ะตัวรถเสถานเนี่ยลอยูจูมาบีนจูอีแล้วตัวรถยาบีจังอ่ะนะที่จูมาบีเงี้ยช่อโมแบบช่อโมกูจีแบบบ้าชันเลยยาเฮนึงอ่ะที่พอได้ช่อโมจีอยู่ดีเจมังอ่ะอยู่ดีมันน่าหันเนี่ยมันน่าหันเนี่ยช่อมกูอยู่ตัวน่ากูอยู่บางการเรามาตัวนี้แล้วบัดดีพัชเนี่ยสิทธิ์ตมิเนี่ยช่อมบอกว่าช่อเจมันมาลอน่าลออยู่หาพายมันเนี่ยเอกายมันน่าหันตมิเนี่ยอุดูเกาะเนี่ยลุยเกาะงานเนี่ยตัวน่าตัวไอ้เกาะงานเนี่ยอย่าดูช่อมอยู่หามาดังอับบอมาก็อุดูเกาะงานเนี่ยตมิเนี่ยอุดูที่เกาะเชนีกายเกาะงานตมิเนี่ยอยู่น่าเลยช่อมดูไอ้พายมันน่าหันตัวที่มาปูพายลอแล้วถ้าจังถ้าอีเรก็มายาอิงอ่ะบาบชนถ้าอีนะคนนี้มายาอิงอ่ะลอยนิ้วเฮอสโปรนิ้วสกุลเนี่ยยังเวจิเมียนิ้วก็ไปจระมนะคนนี้ขยันชาเลยจระแต่ยังก็มนะคนนี้ว่าอาคารห้วยเจริญจิลอยนิ้วที่กลัวอาอย่างมาจระเฮบินาดามาเยนิ้วนิ้วสนังก็คนนี้อยู่พอนักหลังมาบุกพอยมาเอติดต่อพอยมาเอผู้บาฟิบุพอยมาเอเลฟิบุพอจีกึมันตอนนั้นขันนกกึโขเลยมังอาจีกังเงาเนี่ยลอยเงี้ยอยู่พนักกลางมาเงี้ยอุดุธรรมะ
1: เอ๋งาเชื่อมว่าอสักกาเล็กคุยบ่เชื่อกูมาเมื่ออีพอจ่อเลยเมื่ออีมีห้องน่าสาขาเล็กคุกจ่อยงาดาวเชื่อมว่าพิมาเซเล็กคุยเดียบ่พิมาเออคนงานเราหนุ่มพี่มาเหมือนกันหรอที่จีมาสีเนี่ยคนนี้งานหนุ่มมาหัวเลยยามินเนี่ยเงี้ยมาเหมาชาพาร์เกอคนนี้จะแม่หรอมาชาจีว่าจะแม่เมลูห์เมล่าที่ก็รู้จักคนเนี่ยก็ล่าก็จะแม่เนี่ยชัวร์ย่อหายดองเงี้ยเลยที่จีงาเจมาชาบอกงั้นแต่เออคนนี้ชาเดืองยุคนี้มาชาเดืองมาอย่างนั้นฮัลโหลก็นับบุฟกาลีก็รอดมาอย่างนี้อาคาชิกาติกาเตมาฮัลโหลงาสิญญาเนี่ยเงี้ยมึงเดี๋ยวมาสิญญาคนนี้ที่โดนดองเหรอใช่ไหม

야숭로의 잉아 놀렁바청의 양아 도가 흥얼 야두몽아 하티야 모소홀롱

于线路儿东啊，俺们要马越距离飘，呀个嘿。

罗尼勒罗巴，要有什么啊？提的歌，哦，应该可以。

0: 家我来走啦，中大河啦，让我退下来，走呀中啊，我奶奶要多多接送西，多好哎。哦，妈呢？我记我该送他，我不会我开机又好送东东拉家里。啊，寂寞又又好哎。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการณ์

0: ระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
7: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยยศพรอัคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือครั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
9: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พ่อคว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปาโมสาสมูลลอพีตาดิยอพาแกเปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอพาแกบาจอปาโมโดกระเตอลอ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: วังหัวชื่อลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเห็นเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
6: ที่วิจารวิออกคอลก
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก็โ
14: อแปลและสัวบัตรทองและในบาตรห้างวอนและแต่ยาลอซาต่อปูและดับบาคาดอแต่ชาบานี้ก็ในบาเกตมาเจอขอบโลเลอร์ประชุกเกไม่ได้เมบาอาผัวลีอาหมัวป่าอาเปือเวประมาเจออไม่ได้เมบาตลอดและยาลอซะก็บาชโชตาเกและขีเหนียต่อปูจัดถอเลตินีคอลและสิญาลอเลตาฮากุฮากออุทอนิลอตลอดและชโชตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053-285-355
15: ดอปปูแวปักกัญญาโพนเมบาสะสู้อ่อมเมื่ออ่อนเลิฟวิทยากันลิลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-7 8579เสทบโบลอ
14: สำนักงานหลักประกัน

0: แฮอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีซูอเมญาปะกะฮิลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

0: No, the omichoper da puve muga pati pupi romosko pradognata po pakwa dota po prakulu prakanyokora talotat lele so water chiang mai AM ตะกะโทนวิกะซานยุ้ยชิคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลอซาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยนอให้ตุกกอดับปูแวร์แต่ชิคือต่อควินารีอับเลชิแกและตูเลอร์อันนาริเตชีปปากันลือปากันยอโอบูเมเกโอซีเมเกเฮตุกกลอซาเดเฮเฮกิเฮบาลอซาเฮกันนาสกอตาสอตาเซตอนยาอีตัวโดดตัวโจลอซาเคยดกนาตาสกิเสเจตาก็จ่อไม่อดมีเกเรจากเกเรแต่กูปลาเสเจนอโลบะตัวโดดตัวโจยาตมีเกเรจากเกไม่เหม็นเลยปลาเลยกวาดดอลเลยออนไลน์อะปูดิโซเลยเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กต็อกอะปูเมเกเนอแฮกเกอร์เราตากระโตเคยดกนาตาสวีเดเซแฮกก็ลอซาเดียนอจะเกิดซื่อถอดเกดอปูแวร์ตะกาตือตะกาตือพอข้อดอตาการเลยไม่ย้อนหรือดิโซเลยเกิดตัวโดดตัวโจปลาเลยโทรศัพท์อะปูเลยโฟนอะปูนี่นอเบอร์โทรศัพท์โอดาเจ053-276-007วะแหล่เซอคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยเนาะจะแปลตาสักวีละตกคนที่เปลี่ยนในเมวดาดอปูแวร์คือขนาดวดามุขเคาะแต่วดาบาคาคือเริ่มโมซาโบเนาะโมซาโบเดอตาเชื้อต่อเริ่มโมอามุนีในปูวดาเมวดาเริ่มมหาชาคอเนาะวันแม่แห่งชาติตึบลือละครับปราบพลาลอตากอมวนตาปราบพลาลอเลออตากอบาก็คือเลอเฮลอตาลุดโดเริ่มโมอากอเดอปกว่าเดอลอเอลอกุ๊ยเนาะอีบลอเดอตึกดอลเลอร์ตาทะนิญาอีวันที่13มื้อนี้มื้อซอตะชิเซเนาะปูเริ่มโมอัมมินิลิบาเฮเกพี่ออมาออกเกตาเลกดอซัวเมญาปาบาชาโมป่านี่เด้ออับเลือบโคเน่อัตเมเลมือนีเลมือนีและลดโดปากเซนอทอบาตเมียเซนอทอก็มือนีล่ะเนาะปากเกเลโพเลเลียนตาดิซอลเลดับปูแวมุกคอเด้อเคดกนาตาสวิแต่เมนาเกโมมือนีบาเด้อซื่อทอบาเลหมดเลป่าจะนี่เด้อเคดกนาเซเนาะก็คอดอเลเจอก็แทกตอผ่านดอเลตาสวิบาก็คือเลเลมหมวนตาอวดาตบลือแลเพลดิเจอเวดอตกาเตวดาตาหมกนาซาตาสวีเลอร์ตาแหละมือกันเนาะเมโฮซอเนาะดอปูเวลแล้วกว่าดอปการเลติ๊กต็อกอาปูแต่ด่าล่ามือกันเนาะเมโฮซอดื้อเปเอออเดอร์เลือดสูเลือดซ้ำมาเลยมาเกออากูบะแต่ด่าตอรุบาจิบันตะกันตะกามือกันเนาะเมโฮซอคือทอคือลอดดอดูดอเธอตะกันตะกาที่สัญญาจิบะเนาะพอสักครั้งเลือดเวลำปางเนาะเชื่อตาสวีเลติเลอร์มือกันเนาะเมโฮซออากอเนาะอ่ะเดอจึงก็เทกันต่อผ่านลิเจตาสวีบาค่าคือเลอมือกันนอมเมโฮซอดิซอลเลอร์โดดดิปุนุอัตาบาชาตาก็จอดเลออันหลุดโดดดิซอลเลอร์ก็บาดเตสิญญาคือดับปูแววโอเจาะอีคาเนนแฮปปูทอลเลอร์กลิสอกอดอปากอเลปัทโถกว่ากลิสอกอมุขโคจูอะเตจูบาเนื้อเมเลอร์จดแต่กว่าก็ดาเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเนาะคอมโยเลคอกว่ากลิสอกอตาเมลอดลาตาเมลอบาเตปหลบดอกือปืบพบแบบพบบาก็คือเลือดตาจูตาลอนตาจันนีเดอร์อักเชอร์คอนิบาตาก็จาะแค่นี้เนี่ยบาปหลอดซาเลอร์มุโคเกิดจูที่กับอาทอติดลื่นละต่อเจก็จดแต่สุทาคาปาในเวเชียงรายเมเกเวน่านเมเกเนาะเวแพร่เนาะเดอแฮติเลอร์เมโฮซอเดอร์กิแม่ตาศิลปะในบัพปุหลอดซักแค่เลยตาเชื้อต่อบาร์บาร์เลอช่วยแม่ยาปาตินิคินีมุขโคกจูพัดดุบึกลือลิ้นแหนปลาเลออักกว่าแชร์และเทียนตาดิซอนแล้วกอดตัวรู้เนี่ยแล้วกอดตัวรู้ตัวปานเนี่ยอธิรามอ่ะแค่นี้เนี่ยทิพย์แกและกุยพัดดุปวนตาเนี่ยแปลรอไว้ดาเลยที่นาทิตโลอาทอลตัวบานเนี่ยตัวก็เฮลตัวเราเลิกกอดจอดเตียนตาเสียเจ๋เนาะบาคอดก็นาตาก็จอกกุยเนาะบาชาตาตินิยายช่วยมือหลาก็เลิกที่ตัวดุกว่าระบาเนาะเพื่อนดิซอลชอดอะไรเลยยานอ่ะส่วนเมื่อเต่ามูลเวกีแม่อาเวตันนี่เนี่ยโต๊ะก่อนเลยที่ดกว่าดันเลือดตาฮักุฮักอนเลือดอาแฮเนี่ยที่ดกว่าดันเนี่ยแฮกว่าเวกีแม่เนี่ยแหล่ดแหล่ดสกือบุแล้วก็สกือเวกีแม่นี่เนี่ยเด้อเป็นหล่อมีหล่อแกเนี่ยอุจจุเลือดทิศลบพัดดุแล้วจะตัดหล่ออุบิโอซาตัมมันหล่อในตอนใหญ่เมื่อกี้เลือดจะหล่อมีเนาะอุจจุเลือดทิศลบพัดดุในตาบาร์เลอร์ตะกินรวบแหละเนาะตะกี้รวบเนี่ยคอมโยพาสุยานไม่หาละครให้ดูเนี่ยหาทะโจดโดใหญ่สิโลกตือเนี่ยเนาะปากกอลเลยแม่น้ำปิงแม่ปีดโลเนาะเดอบาชาตือเลยที่แฮปเปิลดอกกอบแล้วดกว่าไปสิยาแฮปปุ้ยเนาะเป็นเดือบเป็นหล่อเป็นหล่อมีนตาช่วยแฮนดิซอลเลอร์หล่อมีในแฮนหนึ่งดิซอลเลอร์ประเทศเลยตามมาหล่อในแฮนหนึ่งเต็มมือตอบเลย บุลกตือคีมันต่อเนี่ยตาก็ตาคอมเมตาเสวตาเจนตาปชอก็จือสกอคอนในดือชอบพาถอนเลออัดทอก็ตือไม่เมลแล้วหลอดมิดหลอดไงคะเดอเมตาหลอดทีวีอะตู้เย็นอะตาจะเนี่ยนอเดอร์ชอบพาถอนพัดถอนยาก็จ่าได้ตั้งเนมิเลอร์หลอดมิดหลอดไงหรือเปล่านอเล็บพามอตติมอตอการตาฮัพพัดเล็บพัดโล่เนี่ยนอเลือดดอยสุเทพมีเกเลอร์วัดศรีโสดาเมกีและตะลุคนนี่เนาะเขาก็จะสู้เมื่อแต่เชื่อตอบเพื่อนี่หรอกบุญแล้วก็ตื่นลุยนี้แสนนี้ที่จะรอจะรอจะรอกี่เดือกี่กว่ากี่ตาเขาตาเขาเมียเชื่อเมียยานแต่รอจิบบะเลยเชื่อแต่ที่นี่เนี่ยน่าดูมะเนาะที่แนวโค้ดเนี่ยแต่ที่นี่ใหญ่เดือแต่ทั้งหมดตกก่อนเลยซาแต่เสด็จผ่านในบาทเชื่อมือละเลยเพื่อเกิดปูแผลเนาะเชื่อมือละเลยเพื่อเกิดปูแผลอ่ะเดือแลกดอลเลอร์ตาสวีดิซอลเลอร์บักคือเล่มโมลเหรอเจ้าตึ๊บเผือกคิดเผือกขอในบล็อกแค่ขอกันแล้วเล่มมือเนาะเมโฮซอเนาะโมกซีโมมาลอบกาปากซีปามาลอบกาอัตเวดานี่เนี่ยขอคนเราเลยมีมีเนาะสระกลินีอัตตาสวีเนาะ
1: ก่อนแม่จากไปแม่ได้สั่งไว้ก่อนพ่อจากไปพ่อได้ทิ้งท้าย

ึดตื่อลินเนาะตาซับวีเลอร์สลักลินนีอาตาเทวดาโมกซีโมมิมิเออเนาะตาซับวีเลอร์มิมิเออเนาะลิขิตขอเดินเมบาซาคือโดกนานตาเดเคซีเนาะนี่แหละคือกว่าเล่นยูทูบป่วนตาในโอเชเดอปกว่าเรเลอร์บาคาคือตาก็จอดและหลุดโดดที่ซอลเลปลาก็จุกโผล่อาตาเรครับเมวดาเลอร์แค่นี้เราในดิสโซเลอร์ปรากฏว่ากฎหมายเนาะคอมมิวนิสต์ที่ก่ออาตมาหลบพิฆาตและปกติสู้เมื่อออเลอร์ก่อจดเตะบาคาคือเลือกคุ้มครองเนาะปรากฏว่าชาติพันธุ์เมวดาเลอร์อากว่าแชร์ปลากระจุกโพคีเนาะปลากระจุกโพเนี่ยโอ้ดลื้อแหลกกันหรือเนาะเลิกก่อจดเตะเนี่ยตื้อเลือแย่ชีคือชีกันหรือเนาะไม่กว่าเล็กกว่าเกระเนาะข้อความในเราในและปุ๊กอีเนบัตรบลอนเนปากโกเลปาสู้เมื่ออตากโตเมเรเนาะปาเลกว่าปาเลปัตถีปากระจกโพเมเรบัตรบลอนเนตัดดิ้ยเวลซานตาอ้าวอวยดานเนาะและปุ๊กอีเนาะอีบลอนเนพรบชาติพันธุ์แฮปเปอร์เนดิสอลเลกว่าเทรลเลอร์ปากระจกโพคีเนาะปาสู้เมื่อเต่ามวนตาเปตากูตากาตาปากระลึกท่านตาแค่เล็กแค่เชก็บาดดิหยอกพักเกลอซะหนอดิซอลเลอร์การเลือกอุลส์กอดจดเตะดิซอลเลอร์การเลือกอุลส์กูทีสกูกอเมรีหนอเดือก็บาดดิหยอกพักเกบะกว่าก็จะขบโฮเจหนอฮัดส่วนเมื่อตากระโตเลตัดดิเยลซานตาแค่ในบล็อตโทรศัพท์มือถือเดอโอหนอดอกันเนี่ยก็เลือกท่านตาเมซีหนอโดโดเนี่ยตากรตาเมซีตื่นพี่ตื่นก็มาหลอซาเซียหนอแค่ในบล็อตเนี่ยคอมยูเลตากันตากันเลยแฮดดิเยลกันตาดิซอลเลจดแต่กว่าเมนตะคักก็เหลือก้อนละก่อนตาไม่บาดได้ตาดิหยวนตาประกอบเลยหลักฐานไม่อ้วนตาเนี่ยปาเตเลอร์ปาจินหยอหล่อซาเซมอ่ะเนาะคอมโยเลอร์กฎหมายหรือใครอีเนาะเลือดที่ขอตามมาหล่อพี่กาหรือใครอีแฮกกว่าเชเรปาก็จะขอพอคีดิซอลเลยได้เห็นมือเลือดพัดดุพัดชีหล่อซาบะเนาะแต่บาดพัดดุพัดชีหล่อซาบะเอกุยหล่อซาดิหยอพักเกหล่อซาตึกลือตึกลือเกปามาตะกึจวนตาสุญญาปานเนี่ยก็บาดพุ่นหล่อดอซาเจเนาะบาดคักคือเลยตะกึจอดเลอไม่บาดที่บาดโตเดอปากโกเลปาสั่วเมื่อเต่ามูลปัดดอกก่ออเต่ามูดิสอเลปาร์กาเน่เปเตรากวานอปาร์กาเน่อามากมาดาเลที่ก่อตามหลบพิกะเมอาชาออตามูตาจ้วยควาเมมาเอมาซอปากุปัญญอควาบาชามีดอกไว้ดาอาเก็บปากก็จะขบโพดเนาะแก็บปากก็จะขบโพบาชาปาร์กาเน่อามีอาสาวเนาะในกอในขอในคอเนาะอามีอาสาวแต่ก็จบพิเลมิเลเลปาไม่ปราบพลัตตาเลอาบัตที่บัตโตบัตเดลทีละก่อนเมื่อบัตที่บัตโตบัตเดปลาปากโกเลปลาดรอปพืชดอกก่อเต่ามูเน่ก็บ่าปลาเลมาตักก็จ่อปลาเลเตตักก็จ่อเนี่ยก็บ่าเตดิโซเลก็ถอดแล้วมีศาสตร์ได้ทีคอเนาะจอดกันเน่หนอดกันเน่เนาะต้นเมลเลดิโซก็ถอดดอกก่อนเลปลากระยอแคอาคาลาหูต้นเมลเลก็ถอดดินเน่บ่าเมวดาเลนก็ถอดดินเน่เน่ดิโซเลอะไรบัตรที่บัตรโตเดปากกาคือเลือดแต่มาขึ้นมาระบะเนาะมาซาเลนจ่ะดินาโคในกฎหมายและพรบชาติพันธุ์ในแฮปเปอร์ทอดที่ซอลเลกว่าแชร์ตาตึมลื้อแล้วจ่ะเนาะแต่ดิเยลเราซาตะส่วนเมื่อตะกระต้นตาตึมีเกลือจากเกลือตะเกลือตะบานเนปากก็จะกบพกแค่ในบลอดเดอพันธุ์ปากก็เลือดหลักฐานดามิเซชเชอร์ทอเลและตื่นพี่ตื่นขึ้นมาเราซาเซเนี่ยมาซาเลนจ่ะดินาโคในปากเกลือโอเลคุเลเวปูเมเกก็เตก็ลาจิปูเตรูเมเกเดมเมปากกอลเมเฮลแล้วก็จอเตียนตาก็บาสิญานาเปิดเลยที่ก่อตามันหลอดพิกาแล้วก็จอเตจีเนาะบาค่าคือเลยพรบชาติพันธุ์เนาะอันนอกก่อนเนดิสโซเลอร์ปากเก็บกับจอเตโพเนตัดดิเยลเราซาตาส่วนเมื่อตากระโตเลยบัดที่บัดโตเราซาเนี่ยขึ้นมาหมอบาชาอีคาเกลเลยกว่าแชร์ปากกอลเลยกว่าแชร์เราชอบแต่ไปปลาก็จะขบพอคีเนาะบาชาปราก็จะกบโคเนส่วนเมื่อที่ก่อตามันหลอดพิกาตเบลล้อเดียวตเบลขอเลยรัฐธรรมนูญเลยปาส่วนเมื่อดอทีดอกก่อยหลอดมาจากในคาเนอเกตาเลยกว่าแชเจดละเวเลยปราก็จะกบโคเนาะดีแนวโคเนเกตาก็จอดเลยอะไรเนาะเกที่ก่อตามันหลอดพิกาเลยอะไรบาชาตาก็จอดไม่เกเนาะปากันยอดกันเนมาแต่เล่นเด็ดขาเก็บลือเก็บโคเดลทีละก่อเกดมาหลอดมาแต่มีเกดจากเก็บลือเนก็ถอนเลยปากันยอดมีสาเสเนาะเนี่ยมูเนี่ยคอมโยเลยไม่มีเลยจอดแต่กว่าแต่ดาไม่มีเลยปากก้อยดาเลยผลทางคุณเนา
เป็นคุณเนาะเป็นคุณเนี่ยคอมโยเลอร์อะเก็บลึเนาะเก็บลึเดปดอพุดอกอก่อนนี่ก็ถอดเลอว่าก็เจอกับโพตะกึลือนี่ตะกึลือเนี่ยเมียสาตะกึเนาะมีฮุสาพลากึถอบาชาไม่เมเลเป็นโทษเนาะดิซอเลอร์อะบลูโตบานี่มีก็ถอปาก็เจอกับโพตะกึลือนี่ตะกึลือเนี่ยเมียสาบาดบาเลบัดที่บัดโตบัดในปัสสุบัสะเนาะปาเลมักก็มาเลยกันเนี่ยมีแหวกก็ไก่ขอไข่ตาแต่อ้วนทุกก็ถอนแล้วก็ถอปลาดอกก็เดมีสาหกูหากออันนี้ประมาณตะกี้จวนตาเนี่ยบัดหล่อซาจิส่วนมีอย่างเอาดื้อแล้วจะระเนาะพรบชาติพันธ์เนี่ยเตะได้เลยจอบาบาชาเตะกันนานย่อยเลยอาเกตที่ก่อตำหลอดพี่กาดเบเลยแหกกว่าแชร์ปลาก็เชโคพอคีเดปัสสุเมื่อเต่ามวนตาอุลตาดิจบพักเกลอซาอาถอเนาะมาซาเลนจะอะเกจิน่อเกจิฮะเตคือปื้อพ่อแบบโพแลกดอลเลอร์ตาซาวีดิซอลเลดอปแวคือโดกหน้ามุขคนได้หมออะเตวดาเริ่มมือนอมเมโฮซอเชอติเลอร์พ่อสักควาโอเลเวลัมปางอะเตวดาซักเชอตาซาวีติเลอร์มือนอมเมโฮซอดอตาเชอก็ตอดเลดอปแวโอเกตชีเซนาทีดตาใครจะแปลตาสวีดใครไม่ก็เติร์ตาได้แค่กอดจะก็แปลกันแล้วเหลือท่าพัดตีหรือไงอาเกดโดกันนานเริ่มสระโยหาแต่จะต้องซับพี่น้องแบบบัญชาจะชั่วโมงเลยแต่ชั่วก็ต่อก็ข้อในนี้ยายแปลกคือน่าจะคลื่นหรือเปล่าเดินลึกแค่มหาเนาะแค่มหาให้เกตุกกอลซะคุณนารีตื่นเลยนุ้ยนารีเดินยาดีเจเสมอเนาะจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยว่าข้อในนี้ยายอีจะเกิดแต่ตาเปรย์อีหรอโอชูอัตเล่เบมือซาปรีก็กะตาบลื้อเนาะ

0: พิบูลครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้ากันดิษฐาแก้วไซรายงาน
6: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจ จริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งและ1เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำคล่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมืองซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ั่งหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อยอบผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
6: ที่วิจอวิออคโล
7: อาชิเฮทีเลเลโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสูงตั้งเซงค่ะเมื่อสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูกุ้นเหล็กหนุ่มเท่าใจยิ่งสามป่านเจเซียนค่ะพบทบจำกันในวันเมื่อในก่อถึงมาในวันพัดที่13เหลือนทวน8สองเหงปลายเศร้า6ปีใต้สองเหงหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเหงสามปากปลาย88คู่ในนั้นค่ะถึงมาเหลือน8รับในวันเมื่อในในค่ะพี่น้องเขาหับถอมอยู่ดีตั้งห้องปล่อยสิงสวทเก่งใหม่ฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวตอนที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีห้องปล่อยสิงหับการคืนตั้งเมืองจึงไทยดีในกูวันๆค่ะก็ดีเปลี่ยนไปแรกๆกันค่ะจมหนังข้าวย้ำภาษาเพิ่มมันในค่ะองตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจ้างการวิ่งเก่งใหม่50100หมายโฟนกับสืบ0532760007 0532760007ห่มจมหับตอนพี่น้องเขากูก็กูก้นกูเจ้าคืออยู่ในค่ะในวันเมื่อในก็เป็นวันศีลวันธรรมตอนด่าเจ้าคือกระหย่ำพุทธาภาษาเสอ่อนกันคึงปองให้สร้างลองการตั้งลีเมื่อวานนั้นก็สำเดียเป็นวันแม่ซึงไทยหลายก็หลายคนเดียวเดียวอ่อนแม่เอากาเลหลายตีหลายตั้งเสียมกาเดมีปลาดังในค่ะลองลีลีในค่ะในวันแม่กุ้ยกาซึ่งหือก็ลีค่ะอ่ำใจว่าเดียเป็นวันเหลียวนั่นกุ้ยมีกูวันตอนด่าเขาขายเย้าในนั่นค่ะในก็ขัดเจอเอามาฝากปันตอนด่ากุ้งหมุนเงาก็เป็นปอก็เป็นแม่เขาขานั่นในนั่นค่ะมันก็ว่าอโลคอยเปิ้ลนาแม่ก็อ่ำอยู่เย้าปอก็อ่ำอยู่ค่ะอ่ำดับหรือคอยค่ะย้อนบอกว่าเฮาค่ะอยู่จํากันมาเปิ้นเร่งเฮาค่ะมาต่อถึงย้ําพ้องตะเหลวซีนะคะข้าวย้ําให้จันตึดคอยว่าสุติเลยอยู่จําเฮาก็ต่อโจต่อปานเอิ้นนี่ก็มันก็เป็นกว่าไหลก้วยก็ว่าเฮาค่ะก็รู้เลยฮู้ถึงกุ้งมุนเงาก็เป็นปอเป็นแม่นั่นอยู่อย่าไปลืมละกันนั่นก้วยนี่นั่นค่ะนี่ก็มาฝากตอนจุถึงกันจังหนังไหนค่ะมื้อนี้พี่น้องเขากินข้าวพักสั่งกันค่ะหมอกลัดถึงกันพองเอี้ยก็ทำเป็นข้าวเฮียบค่ะเนาะข้าวเฮียบเหลืองเนี่ยเอามาได้เป็นเฮียบจักระเฮียบก็ค่ะเฮอปีน้องเขานั่นฟังลองตั้งกินตั้งย่ำกูจังกับยาเฮียบมือกูจังกับยาเฮียบอันจังมีทัดสันกล้องกูจังกับมีเฮียบยาเฮียบอันติปืนซีดยาขามงขาแมงเหี่ยวเหนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในนั่นในก็พี่น้องเขาก็รู้เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเนาะมังล่องมาอันข่าวเงาในในค่ะพี่น้องเขาในอีสังอินก็กลุ่มเลยทามกลุ่มเลยหู้ไข่หู้เนียนเยี่ยวอันนั่นว่าหืออันในว่าหืออโลยพี่น้องเขาใจเย็นเย็นในนั่นค่ะใจเย็นเองค่ะกูลองกูอันในค่ะเนาะก็มาเดี๋ยวมาซับเซซับเลี้ยงบันพี่น้องเขาให้เงินถ่อมจอมกันอยู่ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนเบอร์สั่งอะไรย้อนเบอร์วางมังปอกมังอะไรมาในข่าวเงาในถ่อมตีเหลียวในมันไรมังปอกข่าวเงามังอันก็สัมเป็นอันอันเป็นจึงอ่ะทำเป็นข่าวเงาเทียงอันปอมันพังมาอันข่าวเงาบางอันก็สืบลาดกันกว่าเลยลองตั้งอําหูติปองมันเตเตเฮนะคะเป็นลองมึงกวังกันไว้อยู่ในนั้นค่ะเนาะเหมือนในก็เดี๋ยวมาต่อไต้ฝากตอนถึงพี่น้องเขาอยู่อําหั่งนะคะหลายลองหลายอันนะคะเนาะอันตั้งในก็มาถ่อมด้วยเกี่ยวกับเลยลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันก่อนในนั้นค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเป็นไว้จึงหือพองลานะคะพี่น้องเขาก็ยังตึกถูกลีไล่ไว้ฟังกันนะคะอําไม่ได้เป็นเมืองใต้เมืองไทยหลายๆตีอ่ะเนาะค่ะอยู่เซาทางนั้นถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงเมืองเพอเมืองมันในวันที่13ต่อถึงวันที่19ในนะคะเตมีฝนตกหนำมังปืนตีมังปืนตีก็ตีอําปอตกน้ำอยู่ดีว่าโฮมลมติพัดเป่ามาหบทบตีหิมแล้วตั้งไหลพองกันนานในคานอปีน้องเขาค่ะก็ตอนนี้ยังตึกหลุดเลยไว้ฟังลองลินหยดลินกุลลินปังในคานอเยอก็น้ำเอ๋อน้ำทมน้ำหวยน้ำน้องมาไหลน้องมาจอมเฮือนจอมเยเจ็มเจอในค่ะย้อนบอกว่ามันเปลี่ยนข้าวฝนเยอก็ให้อย่างไรมันเปลี่ยนซึ่งนั่นล่ะเมื่อกูปอกพันป้อเปลี่ยนด่านในย้อนบอกว่าย้อนกวนมนุษย์ย้อนกวนมนุษย์สาเขาคานเนี่ยสาตัดพันต้นไม้ล้นเหลือเนี่ยเพียวเนี่ยค่ะอําเลยรูล้อมด้วยถึงลององดีเก็บกักน้ําไว้จังหือจังนั้นนาลินที่ผูกซ้อมมันลินมันอําป้อลีจําเจ้าไหนมันก็ได้มีมาต้นไม้ก็มีเฮแล้วก็อันดาที่ยังหักจุบลินเจ้าไหนก็อํามีจําเจ้าไหนสิเฮ็ดให้มันเป็นเพศสภาวะมาในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเสื้อในก็ตื่นหลุดเลยไว้ฟังกันไว้อยู่อ่ำห้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็ฝากตัวนั้นจนถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นเสื้อหนังไหนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็พี่น้องเขาก็ติดอ่อนกันกว่าเอลเล่ไล่ตีไล่ตั้งกันในค่ะในวันลือเมื่อวานในนี่ค่ะเนาะกำนำก็พอเป็นวันลือก็ติดอ่อนวันเมย์ค่ะลูกเมื่อวานนะเป็นก็ติดอ่อนเมย์อ่อนปีอ่อนน้องอ่อนลูกอ่อนล่างอ่อนกันกว่าเอลเล่องที่ใครกว่าเลนั่นในค่ะเนาะนี่ก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นวันอันที่เขาคาเลยจู่ตุ่มกันอยู่จอมกันมาเยอะก็เลยเฮ็ดลองลีลีจอมกันในมุ่งหอเฮือนเขาขาจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็ฝากตัวนึกถึงกันเทียงลองหนึ่งจังหนังไหนค่ะอ๋อโปรดีมาด้วยเทียงในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่า
ป็นลู่ใต้นั่นเนี่ยค่ะนี่ก็ยินเสียหลายมองใจจอมเจ้าอนุพันธ์เนี่ยค่ะเนาะสังฆาใต้ผู้ห่มปองสร้างการศาสนาและฟิงไอใต้ในเก้งใหม่เฮาเขาเนี่ยค่ะลู่หล่นเข้าส่วนหมากหักคำกว่าในนั่นค่ะอ๋อเจ้าคู่มหาอนุพันธ์เจ้ามหาเอิ้งกันว่าในเจ้าสังฆาใต้เป็นเจ้าก้อนวัดใหม่อารามป่ากุยค่ะตีตั้งสารปีเจดอนเก้งใหม่และเป็นเกี่ยมเจ้าก้อนวัดป่าเป่าตีตั้งเจดอนเก้งใหม่และกึ่งกลางลู่หล่นกว่าในของนวลมือวันที่12เดือนธันวาคม82เฮงปลายสะหกลอยไปหู้ลองตั้งเป็นพ่องอายุมันเจ้าเลย46ปี26หว่าซาในนั่นค่ะอ๋อเจ้าอนุพันธ์ในนอกเสเป็นเจ้าก้อนวัดและเป็นเกี่ยมเจ้าก้อนวัดป่าเป่าเว้งเก้งใหม่เย้ามันเจ้าเลยหับตั้งเป็นผู้นำเนื้อเจ้าก้อนอึ่งนะคะชมพูเว้งสารปีและเป็นป้าคู่สวนหงเฮนปริยติตีวัดพระสิงห์วัดจือเสียงใหญ่ในเมืองจึงไทยกางเก้งใหม่ในเทียงลูกก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเจ้าคู่มหาอนุพันธ์ในเป็นลูกลุงสั่งปิงยาแม่สั่งคำลาวานนาโลเวียงเมืองปั่นเกิดเมื่อปีหนึ่งหิงเก่าปากไป80มีพี่น้องโฮมกันสามก่อเจ้าเป็นก่อเงาและมีพี่น้องยิงมีน้องยิงแทงสองก่อในนั่นค่ะพี่น้องเขาการเห็นเจ้าเย้าห้องเฮียนไทยจันกลางมหกและอ่องป้นไผ่ปริยัติไผ่ไทยจันเจ็ดปอทอเจ็ดนั่นค่ะนะดีกุ้งเทพเสียไรไข่มาอยู่ที่เก้งใหม่เป็นคู่สอนและไรฮับตังเป็นแกมเจ้าก้อนวัดตีดังวัดป่าเป่าและมันเจ้าเป็นเจ้าก้อนวัดเหมืออารามป่ากุ้ยไหลสิปีมาเนี่ยค่ะออกเฮียงการใต้อันอยู่จำหิมวัดก้อนหนึ่งก็ลาดว่าลองมันเจ้าเลยลู่หล่นกว่าในเมื่อเร็วไปหู้ลองตั้งแต่ตอหลีมีลองขาดล่ามาจังเป็นย้อนเลือดคืนหื้อกอบมันเจ้าปีไว้แหละอํานั้นจังเป็นมันเจ้านอนรับเนี่ยค่ะเนาะเตียงใส่ปลั๊กไฟสร้างพงยาไฟฟ้าช็อตหื้อกอบด้วยหันตีแขนมันเจ้ามีห้อยจำไว้ในนั่นค่ะเป็นหื้อก็ลีค่ะเมื่อเหลียวฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาขับตัวมันเจ้ากว่ากดทัดตีห้องยาไว้ป้อเลยขับตัวไม่ยาวในจึงผายตั้งสังขาเจ้าเขาเลยกรมตีวัดเขาตะกาศท่าเขาจังอุบกันสิลองตามวางขับหมายปางจับมาหน้ามันเจ้ากว่าเที่ยงว่าไหนคะนี่ก็เป็นยองยินเสียลายมองเจอเที่ยงลองนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาฝากปันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเที่ยงลองนึงซ้ำเป็นอีสังหลาในข่าวเงาอันในก็ดีเมืองไทยในค่ะเจ้าหน้าที่ภายภูมิปุนพรเขาก็ขับขึงเกี่ยวกับโดยลองติเพียวมวยลองก้นต่างจึงเมืองก้นนอกเมืองเขาเอาจื้อก้นไทยเสซื้อเอาตีลิ้นเฮ็ดเฮินเฮ็ดเย่เป็นของเจ้าเก่าไว้นั่นคือใหญ่ๆแหละเมื่อวันที่10เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26นั่นก็กว่ากดทัดดีเจเว้งหัวหินเจดอนตีตั้งประจวบคีรีขันธ์ค่ะตียอบไหลก้นต่างเมืองอันมีตั้งพิษ13ก่อในค่ะออกเกียมจอมปลิกเมืองไทยไหนนั่นค่ะก็หมอกลาตีปังซับแรงจังข่าวไว้ว่าเมื่อนานั่นไหนค่ะเลยจอบจอมฮูว่าดีเจเว้งหัวหินในมีก้นต่างเมืองใจจื้อก้นไทยก่อตั้งกรรมนิเป็นโนมินีนั่นค่ะนะเนาะซื่อตีลินเฮือนเย่ไหนแหละเฮอลุมตะลาก็ลองตั้งเจ้าในเซ่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะให้ลุ่มตะลาออกหมายตีนยอบไว้ก้นต่างเมือง45ก็ก้นไทย39ก็นี่ค่ะถึงมาวันที่10เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26ก็เจ้าหน้าที่บริหารผู้ก้อนเจตอนอีกตั้งฝ่ายปกป้องตีลินป้ายมักมีห่มตั้งเสียงเอียนแห้ง2ปากปลายเขากดทัด15ตีค่ะป้าตั้งหื้นเยคึกแข้มในนั่นค่ะอ้ออันลู่อันป้าน้องลุยน้ำผู้วิลาในเอิงทับไทยเสเจวิ่งหัวหินนั่นไหนคะเนาะเดี๋ยวเลยว่าเปิ้นตี้ยอบเลย45ก็คนไทย39ก็เลยวันนำเตะในขณะพี่น้องเขาค่ะไล่ให้สร้างจึงเจอเขาก็เอาจื้อก้นไทยเสก็ตั้งก่อมาหนีเสซื้อเอาตีลิ้นก็สร้างเฮือนเยอะคึกแข้มเป็นปอกเป็นหย่อมไว้เมฆขายต่อก้นนอกเมืองเขาขึ้นหนึ่งหลังเลยมีกาคัน10ล้านต่อถึง20ล้านบาทเงินไทยค่ะเมื่อกดทัดด้วยลึกๆจึงก็มันมีไว้จื้อหลายๆกล้วยอ่ำมีการงานอีสังเอาจื้อก้นไทยก่อตังเซต้าเงินตื่นล้างอ่ำป้าเงินก้นไทยโหปากหนึ่งโหปากมา100เป็นของก้นต่างเมืองอัญญาติยอบนั่นกำพองก็ยังอ่ำหู้จักก้นไทยอันอ่ำออกจื้อเสียงปันเขาในวงกลางมีกมณีหมายมีและกมณีเสียนหมายเขาขับขึงปันกล้วยในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็สืบลาดว่าตีโหหินในมีกมณีอันลิทางเธอมีอยู่33อันอันเขาซื้อไว้ตีลิ้นกาขันต่านเงินไทยหมอก300ล้านวัตนั่นบอกในตึกตี้ยอบไหล13ก่อกวยเตะสืบกดทัดกว่าตี้ยอบกว่าเที่ยงตั้งนำตั้งหลายค่ะในปี2เฮงปลาย26ในก่อเจ้าหน้าที่เขาไล่กว่ากดทัดลองเจอจื้อก้นไทยเสซื้อตีลิ้นเฮือนเยมีเฮือน2ปาก33หลังแหล่ตีลิ้น
60เอกาไปมีการขันตันเงินไทย2เหง5ปากไป39ล้านบาทอันมีใน6เจตวันตีเก้งใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีลุมตระออกหมายตีนยอบไว้1ปากไป33พื้นไล่เตียบตัดสินตราปันตามตั้งพิษเย่าตัวกว่าเย่าซาวลึงว่าเจ้าหนังในค่ะเนี่ยก็เป็นลองเอาจือเปิ่นเสมาซื้อเฮือนเยให้เฮาขายอยู่เซาทั้งฟังกันไว้จ้อมเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขากำนำนำพี่น้องเขาขามังก้อในมังก้อกล้วยหนังเก่าค่ะมังก้อกล้วยหนังเก่าค่ะเนาะมังจื้อมังก้อกำนำในกูอําไลเนกูอําไลลัดเนเปิ้นเฮาซื้อเฮือนกันในเออตีลินเฮาขามีหิมในเออมาเฮ็ดเฮือนจําเฮาตีในแลเฮาซื้อในเนี่ยเปิ้นเปิ้นตื้นสืบจ้อมหาเหย่าอยู่เหย่าก็ตาเหลือเปิ้นเจ้าเครื่อง AI นะครับภูมิปัญญาประดิษฐ์เปิ้นตื้นกดจัดกดทัดด้วยเหย่าก็เก็บหลักฐานไว้อยู่คือเยาค่ะฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาจ้อมเนี่ยนั่นค่ะซื้อตีลินก็เลยอยู่ที่แล้วก็อยู่ฟังอยู่ฟังกินอยู่เตดๆเย็นๆค่ะอําตับโลนี่ค่ะมันก็ได้ซื้อรถก้าใหม่ฮับน้องใหม่เขาเฮือนมันก็ได้ซื้อตีลินใหม่ซื้อเฮือนใหม่ที่เฮ็ดเฮือนจําซะได้มันหลู่ไหลฟังกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะใครย้อนฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขากูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะนะในก็เลยว่ามาฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาในค่ะเนาะชมได้เพียงความหมายหนูถูกใจกันเชียงลูกกวนค่ะ

0: พี่น้องเขาสน
1: พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนี่ก็เตเลยว่ามาถ่อมเพียงความจํากันถ่อมข่าวเงาจํากันในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยินจมติจอยเป็นหูเป็นตาหึติจอยเป็นหูเป็นตาปันแห่งกันนั้นเมืองสีอําเลยสิไล่เอาข่าวเงามาจอยป่องเลี้ยงปันพี่น้องเขาขอบใจเย็นนําเหมือนกันค่ะย้อนเพียงความอีกนึงค่ะโหบ่ทันค่ําเปิดเพียงความมาเนาะย้อนมาป่อย้อนเพียงความมานี่ก็เตรียมมาจํากันเดียวไม่สุ่มดังกุติกูตังที่รับถ่อมในตอนการเฮาค่ะที่ในจํากันในค่ะที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะปืนปล่อยเสียงกูวันๆดีในในค่ะเนาะข่าวยาม10โมงถึง11โมงในนั่นค่ะวงวังในก็พี่น้องเขาก็ที่อ่อนกันตกเจอเกี่ยวกับเลยลองว่าตั้งยามพองตะเหลียวศูนย์อันเปิ้นเฮ็ดวัดไหว้สีไอนั่นเปิ้นปิกฮับกว่าเยี่ยวใน5เปิ้นปิกโจข่าวกวยนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นปิกโจข่าวนี่ค่ะเปิ้นก็ขึ้นติครึ่งปองให้สร้างกว่าแทงอยู่เนี่ยอย่าไปพุ่งตกเจอเปิ้นตีแหน่เพียวอาลานี่ค่ะบางทีบางตั้งเมื่อได้ปิกอิดออดนี่ค่ะมนเมขึ้นฮะเมทัดสร้างครึ่งปองให้สร้างรองหน้ากาน5เจ็มซื้อไหนก็มีมานี่ค่ะอันลำลองหรือเซเปิ้ลนั่นในค่ะเฮาตื่นอยู่เซาถังเพราะเฮาคาเฮ็ดจ้อมหนังถูกแม่นจ้อมหนังปักเปิงใหม่มีในเฮาตื่นอยู่เซาถังดังเมืองจึงไทยเลยง่ายๆหลุมเจอตื่นอับมีอีสังในนั่นค่ะเนาะเหตุการณ์ถูกแมนตีแมนตั้งได้จังแมนตีมันในค่ะเนาะยกอนาการอําป่นเปียนอําป่นหรือสีอนาคากว่าจังนั่นในค่ะนะยกอรายงานตัวกับ10วันในค่ะกดจัดไปอยู่ลีไว้กําเกียนไปอยู่ลีเฮาคา1ปี56หรือ5มันก็ติมีมาแทงซึ่งหนังไหนมันก็เฮ็ดจ้อมหนังคักตอนอันเลยหมดกว่าครึ่งปองให้สร้างอันนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขามันก็ติเป็นรองตั้งอันลีดอนตาปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็ตั้งเมืองจึงไทยปืนก็ยังหย่อนย่านปันให้อยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยไรกว่าเที่ยงอยู่อันที่ซาซื่ออันมีไหวคว้างเหตุการณ์ต่อถึงวันที่11เดือนธันวาคม12เดือนธันวาคม12 2แห่งปลาย26ปีปีในนั้นมันมีอยู่หมอก 770,000 ก้อในนี่ค่ะเนาะย่ำพ้องตะเหลียวก็ย่ำไปจ้างออกหนังสือเดินทางหนังสือปรับเบี่ยงในให้อยู่เศร้าถังกว่าไรต่อเพราะถึงที่ในเที่ยงในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเลยหึงนานอยู่บนก็หย่อนย่านปันจังหนังในค่ะพี่น้องเขาลงตั้งเจอในก็คึงปองให้สร้างปันให้ง่ายแง่มตอนตาพ่อแม่พี่ๆน้องๆจะเจออันวัดไว้อําไปเฮ็ดเหย่าตู่เจอในจอมย้อนผู้ว่ามันเป็นลายจุบลายอันเนี่ยนะคะเนาะเจ้าหนังไหนค่ะมันก็ตึกหาอะไรไว้ความเหตุการณ์กุ้ยเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาอันนี้ก็คัดเจอเอามาฝากตัวนจู่ถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนแทงเขาเอาพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ตอนแต่ได้เฮ็ดว่าปรับสีไออันว่านั่นเปิ้นก็ยังตื้อหาปอมไว้พี่น้องแห่งกันนั้นเมื่อเขาเก็บเงินไว้ในค่ะเนาะตอนแต่ได้กว่าครึ่งปองให้สร้างกันแทงย่อก็ต่อวีซ่าแทงให้ในแทงลูกก่อนนะคะอันลำลองหรือสิเปิ้นอย่าไปพุ่งตกใจอีสังค่ะย่ำพองแต่เหลียวย้อนเพราะว่าเปิ้นก็ได้ปิกหามันมีคักตอนที่มันง่ายแง่มกว่าหรือเสเก่าในนั่นค่ะเนาะย่อก็ย้อนหาพี่น้องเขานั่นหาเงินไว้ตัวตันอยู่แต่สิกานานเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนี่ยก็เอามาฝากวันพี่น้องเขาเพราะมีลองตั้งคืบหน้าเปลี่ยนไปแรกๆเชิงหือในที่ในตื้นเตะอ่ำลุดย้อมในค่ะเราตอนแต่ที่เอาข่าวมาบอกรัดปันพี่น้องเขาด้วยการเชิงหือเกาหลีอย่าไปพุ่งอ่อนกันตกเจออีสังป่นตีเนียนเพียวอาลาในนั่นค่ะเนาะบางลองบางอันมาเปิ้นก็ตีข่าวตะเหลียวเนี่ยก็บางอันก็รีหยุ่มบางอันก็เขาติดพาดหูข่าวเตรียมหูเห็ดข่าวมันนั่นค่ะหูข่าวมันนั่นลาดกับหูเขาก็ตกใจให้ไหนที่เตรียมมันเนื้อมันทำเป็นเนื้อข่าวมันข่าวสารมันสัมผัสแทงเมี้ยวหนึ่งจึงไหนค่ะเนาะเขาข่าวก็หลุดเล็กด้วยกันละย้อนเปิดสังจึงหือจึงหาแทงในนั่นค่ะกับไหนก็เขาข่าวก็เอามาฝากปันพี่น้องเขาเปิ้นติเฮ็ดอยู่ในค่ะเนาะตะเหลียวในเปิ้นก็คือทับไปจุกแก็บกำกุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับไปลองปรับสูญเสียที่พี่น้องเขาต้องทำกันเขามาว่าเจ้าหนังไหนค่ะย้อนพิงความหลักหักสาวทุ่งเมาสืบถอมจ้ำกันค่ะเนาะหลักหักสาวทุ่งเมาหนองใจค่ะหลักหักสาวทุ่งเมา

ค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะรับถ่อมจํากันดีในนะคะไม่สูงวันเลือนรับค่ะค่ะไม่สูงค่ะก็ไม่สูงกว่าตั้งเต็มเจ้าเต็มเจียวถึงวันเลือนรับในค่ะพี่น้องเฮาค่ะฮักเฮียงก็จังเฮียงค่ะฮักเฮียงก็จังเฮียงเปิดอําไรค่ะย้อนไปว่ามันเป็นลํากอปีเสียงความไทยนะคะเนาะพี่น้องเขาค่ะเรียกก็กรรมติญากอปีไรต์นะคะลิขสิทธิ์เมืองไทยเปิ้นได้ปิกอึดหาไปช่องเฮาค่ะเต็มพันกันนะเดี๋ยวก็ได้หยาบในค่ะน้องกบนั่นแหละเพียงความมันย้อนมาประเป็นลำเสียงความไทยเนี่ยมันจำเฮาค่ะเขาเคยห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะมันอยู่ในเมืองไทยนะคะเนาะมันก็ดีหยาบอีกหนึ่งนี่ค่ะความมันเตรียมเข้ามามันหนำแห้งปนตีเด่นแผ่วอาลาค่ะเนาะมันก็ว่าขายย้อนไว้ยาวปีอ่านค่ะย้อนอีหังค่ะข้อความมันนำค่ะพวกมือพ้องค่ะอ่านข่าวค่ะเต็มตั้นอ่านข้อความพี่น้องเฮาเขาค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะขึ้นกับตุ้ยก่อมหันเอาขนาดพี่น้องเขาเองแขกโมเขาเชิงหันแขกโมเขาเมื่อไกลที่เปิดกว่าแล้วขักสาวทุ่งเมาก็ไม่ทำมาย้อนแขกโมเขาทำขึ้นเดี๋ยวย้อนเทียงอย่างเทียงกั้มเขาก็เมื่อไกลแน่เมื่อไกลที่ลายกับไอ้ขานอว่าอ่ำเปิดใจเชิงหันสองโหเปิดหนึ่งโหก็บอกว่าผู้ห้องความไตเขาขาในมันน้ำเพียงหนามีเป็นเฮงค่ะนี่ย้อนนั่นแหละแค่นดอกป่องจะบันเสกั้มค่ะมันได้เหลือนลับนะ

0: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอต้มมือ
3: ลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อย่อผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจอวิออกคอลุ
6: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถมด้วยข่าวเงากันเชียงอันหนึ่งเกี่ยวกับไปลองปักปึงหมายมีเนี่ยค่ะพระราชบัญญัติชาติพันธุ์อันนั้นก็พรบกลุ่มเจ้าคือเฮาค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยก็เปิ้นห้องว่าจื้อเต็มๆว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปีพุทธศักราช2568เปิดใจกว่าเย้าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็ไว้สื่อนั้นมานั่นเนี่ยก็เปิ้นก็ติห้องหับเนี่ยค่ะสุนเลยสุนเป็นผางห่างโคหนุ่งตั้งไว้ฟิงไงฟิงทุ่งเจ้าคือปื้นมึงเนี่ยค่ะนำป่นเลือเสย่า6ล้านก็ดอนตาดีเฮ็ดตังลองเพ่งปิ้งเนี่ยค่ะย่อก็หลุดยอมลองการเลือกว่าสุเป็นเจ้าเคือนั่นสุเป็นเจ้าเคือในจังไหนค่ะพี่น้องเขาก็นั้นแหละเปิ้นก็ติมีลองตั้งซึ่งหือพองน่ะติมีลองสามหลักการจ้อมกันอันลำลองตอนดาติเป็นปักเปิงหมายมีเจ้าเคือในในค่ะเนาะได้รู้ล้อมด้วยถึงศูนย์ไรศูนย์เป็นลองตั้งฟิงแงฟิงทุ่งและลองอยู่กินสร้างจ้อมหนังลองผังห่างอันเก่าๆมือมึนซึ่งก่อนมาเปิ้นห้องว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมในค่ะย่อก็เทียงอันหนึ่งนั่นก็ติเป็นปัญหาเนี่ยค่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับไปลองตอนดาดได้เปลี่ยนไปหลากหลายเพราะว่าจัดปานก้นเจ้าคือเฮามีลองเพ่งเป้งและอําเลือกที่เตรียมที่สูงอําเลือกว่าสุเป็นเจ้านั่นสุเป็นเจ้าในจังไหนค่ะพี่น้องเขาย่อก็เฮ็ดลองเพ่งเป้งเนี่ยค่ะย่อก็อําเฮ็ดลองเพ่งเป้งเนื้อกันนั่นค่ะเนาะอําจักเพจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาก็นั้นได้ลองตั้งซื้อในก็บนเตรียมมีอยู่5ลองจ้อมกันจ้อมหนังปักเปิงไม้มีอันเปิ้นดิคึงปอกให้สร้างในเนี่ยก็ติวางไว้หลักการเนี่ยค่ะรวมรวมด้วยถึงศูนย์ใดศูนย์เป็นในนั่นค่ะห้องหับตัวเจ้าเก่าศูนย์ในศูนย์เป็นกลุ่มเจ้าคืออีสังเจ้าหนังไหนค่ะเนาะย่อก็คึงปองให้สร้างรองการเหตุการณ์ในนั่นค่ะย่อก็ดีจัดตั้งในค่ะลุ่มพ้องต่างรูล้อมด้วยถึงเจ้าในก็ดีมีผู้ต่างเตี้ยนเจ้าคือเผยเจ้าคือมันเสียคึงปองให้สร้างมาเหตุนาการต่างเตี้ยนพี่น้องเจ้าคือเผยมันเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อย่อก็ดีจัดเหตุในนั่นค่ะลองปืนฐานปืนเก็บในนั่นค่ะหลายรองหลายอันตอนตัดได้เอามาเจอเฮามันบ่กึ่งงามกันจ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาย่อก็เปิ้นก็ติตํามักไว้ลองปืนตีนะคะรวมรวมด้วยถึงกันในนั้นค่ะจ้อมหนังว่ามีเจ้าคือตีเลยอยู่หิ้มเหลือพองจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ตีเลยว่าเปิ้นก็ห่างเฮียนกันไว้นะคะตอนตัดได้ขึ้นนะคะลงเสียนไม้เนี่ยค่ะกลุ่มเจ้าคือก็กลายว่าเป็นเจ้าคือใต้ในเนี่ยค่ะมันเปิ่นก่อไข่ย้อนตึกซ้นเฮามันมีอยู่เจ้าคือเฮาเป็นใต้คอเลยอันจุ่มเลยจุ่มอันไหลอันนึงนั่นกุ้ยในนั่นค่ะเปิ่นก่อเตเปิดตื้อตั้งในในนั่นค่ะตอนตัดได้คักตอนเจ้าในเนี่ยค่ะเนาะเปิ่นก่อเตเฮ็ดเตเอาวันที่28เดือน7มาต่อถึงวันที่27เดือน8 2แห่งปลาย29ในนะคะให้ลงเซียนหมายคัดเลือกตัวเตี้ยนเฮ็ดนาตีในขณะเนาะพี่น้องเขาค่ะผ่านออนไลน์กว่าที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจ้าหนังในค่ะอ๋อเปิ้นก็ติเฮ็ดจังหือพองล่ะลองตั้งเจ้าในเปิ้นก็ติกว่ายืนเลยคือเจ้าเก่าจุ่มได้จุ่มหนึ่งหนึ่งก่อต่อหนึ่งคออันทุกย้อนนั่นกล้วยในนั่นค่ะมันว่าอย่าไปว่าเป็นจุ่มนั้นจุ่มในวัดเลยว่าติดเป็นไตในไตเขาขาในตั้งโมตั้งเสียงให้มันเป็นคอเหลียวกันนั่นค่ะเนาะอําได้ว่าแจกเพว่าเป็นไตนั้นไตในจุ่มนั้นจุ่มในเฮ็ดไหนนั่นค่ะจะเลยมีอันเหลียวกล้วยในค่ะกอบนั้นลองตั้งเชื่อในก็กล้วยกาวาที่อําหับก้นก่อหลายก้อนหนึ่งกล้วยในนั่นค่ะเนาะติอําหับก้นก่อหลายก้อนหนึ่งอําหับเป็นเอ็งองค์กรเอกชนจำเจ้าในก็อําไปเป็นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เปิ้นก็เตะเลยตั้งจุ่มอุบกลุ่มกันเซครึงปองให้สร้างกว่าในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลักฐานก็เตะมีหนังสือหับห้องมติในนั่นค่ะเนาะย่อก็เป ปื้นประวัติศาสตร์นะคะข้อมูลวิถีชีวิตว่านะคะลองปื้นเจ้าคือคนไต้เฮามีหมอกกาหือพองในเมืองจึงไทยมีไว้หลายแสนหลายล้านห้าเฮาค่ะก็เลยมีข้อมูลให้มันแน่นหนาตอนใดดีกว่าเจ้ายินนั่นในนั่นค่ะเนาะเยอะกว่าคักตอนมันอันเปิ้นติเฮ็ดนั่นก็คักตอนที่1นั่นจุ่มเจ้าคือกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้เลยอุปกุมกันในหมู่บ้านในจุ่มเฮาค่ะในตอนใดโหวตให้เป็นลึกผู้ต่างเตียนมาค่ะผู้ต่างเตียนมานั่นค่ะเนาะเยอะกว่าอันที่2 3ผู้ต่างเตียนนั่นก็ได้เลยหบเอาปืนข้อมูลปืนลองฟิงไงฟิงทุ่งเนี่ยค่ะไม้นับลองก้นอันอยู่เศร้าถังในจุมอคามีใบมอกกะหือพองนอกเมืองในเมืองจึงหือมอกกะหือจิมจึงหนังในค่ะเนาะย่อก็กว่ายื่นหลักฐานเนี่ยค่ะผ่านระบบขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์สมศเนี่ยค่ะอพี่น้องเขาค่ะย่อก็เปิ้นก็ได้ขึ้นกดแจดกดทัดด้วยเนี่ยค่ะเปิ้นก็ได้มีหังออกมาเป็นไล่จื้อนั่นค่ะเจ้าคือนั่นอย่างเป็นตั้งการในนั่นค่ะเนาะตอนตาได้เป็นจุ่มอันตาได้ขึ้นเส้นสายหมายห่มกันนั่นก็ได้เลือกตัวเตี้ยนจุ่มหรือฮาก่อในนั่นค่ะในค่ะพี่น้องเขาค่ะห่มกันอําป่น3ปากก่อนั่นในค่ะตอนตาได้จัดตั้งสภาคุ้มครองจะไหนในค่ะเนาะ

เดี๋ยวเลยว่ามันก็ว่าหันถึงเจิงฮือหล่ะเนี่ยมันก็หลีตอนแต่เขาขาดหนังฮือประเดี๋ยวมีสุนไรสุนเป็นเพ่งเป้งเปิ้นนั่นขนาดเนาะโยก็เปิ้นเฮ็ดสังวอเขาขาก็เดมีลองรูรวมด้วยถึงเขาขาอะไรง่ายแง่มเข้าถึงอะไรง่ายแง่มตอนหนังสังตาเหลวในเปิ้นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เจิมไรบ่มีวัดไทยเตะอันนั่นอันไหนเนี่ยก็ซ้ำใจอําไรก็บ่ว่าเฮายังตึกเป็นกวนอันดีว่าลูกติว่าเฮามีเมืองเออเฮามีเมืองมีลิกมีลายเฮาเออจําซื่อหนังไหนมันก็มันลัดกันหยาบเนี่ยในคณะลงตั้งซื่อไหนจึงหือก็ลีค่ะมันก็ติเปลี่ยนมาจึงหือเถียงในเฮาคาก็ไปสืบตวยเถียงในค่ะเนาะหันถึงจึงหือหลานว่าในคาได้ว่นหันถึงว่าติเปลี่ยนตื้อตั้งหลีตอนตาเฮาคาอยู่อํานําก็เกกล้วยกะลงตั้งซื่อในเฮาคาก็ไปตวยเถียงว่าติเปลี่ยนซึ่งหือมาในค่ะเนาะก็มาฝากตอนถึงพี่น้องขอซึ่งหนังไหนค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเหี่ยวค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมปอมให้พี่น้องเฮาเขาแทงในตอนการเฮาคาที่ในค่ะนะยินจมขอบใจกูก็เตไว้ข้าวยามีกะขันมาถ่อมจํากันที่ในเพียงความเปิดอําตันคึดและย้อนมาอําตันเลยเปิดนี่ก็ย้อนน้อมใหญ่น้ําย้อนผู้ว่าในตอนการเฮาคาที่ในคัดเจอเสเฮียงเอาข่าวงามมาฝากตอนถึงปอมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังไหนค่ะเนาะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะมาซุ่มค่ะ

0: ดีเก่ากัน
1: ทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: การจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายการจัดประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครั้งที่24/2569ในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่5หลังกรรมการกสทช3รายได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณพี่รองรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุพัชลาไสยไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยประธานกสทชเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าไม่ได้ทำอะไรขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ทำตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพเท่านั้นซึ่งการประชุมที่ล่มในวันนี้จะกระทบโดยตรงต่อวาระสำคัญทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอนุมัตินโยบายค้างท่อรวมกว่า143วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งกำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
5: นายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมลำน้ำห้วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยน้ำโขงล้นตลิ่งพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขปัญหาในทุกจุดโดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในพื้นที่อำเภอเชียงคานมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณลำน้ำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงพบแนวตลิ่งบางช่วงมีลักษณะเป็นฟันหลอหรือมีระดับต่ำกว่าระดับตลิ่งปกติหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงมากจะทำให้น้ำเข้ามาในพื้นที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุหมอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณ 4-5 ครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้สูงขึ้นป้องกันความเสียหายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนลักษณะพื้นที่ในอำเภอปากชมมีความคล้ายคลึงกันจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรืออพยพปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
4: ทางการโคลอมเบียประกาศเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศนายอเลฮันโดรเอเดอร์นายกเทศมนตรีเมืองซานดิเอโกเดกาลิในจังหวัดบาเยเดลกาวกาทางตะวันตกของโคลอมเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียกำลังเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265รายบาดเจ็บอีก 3,500 รายและสูญหายเกือบ500รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลอมเบียประกาศให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วัน และให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำประเทศกลับคืนสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดุผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจอบหยอกคอโล
11: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง
6: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหม มายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

ค่ะเบออบิออเนลาหูยาติกาเลเลถะตะอิยอยาบิอคอลุละเซจาเลอไรกาอบุดะเจอคอลุหะยูลาบิโยจะได้เกินอคือกาเชเบอคอเชแลงาคือคอยะลอยะอคอตอกออตีจาวะจิไมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอร์งาคือลาหูคอไรกาอบูดาจาต่อไปเชวิโยและงาลาหูคอป้อเชเซมานักขโมเมลิโยเอ็นยิเลเลติชเตนาลิตาและซาวุมหลอกอติชนาลิทักขะไกและมุเผอวิออยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกเตฮาลิลิงาคือลาหูคอไรกาอบูดาจาต่อไปเชวิโย งาคือลาหูยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกติแกลาหูคอพอนาเลอในคือลาหูชอจิเกลติแกออกาปิดาไปเทวิโย

จะพี่จะอยากกว่ากูตัวอยากแก่นัดจอจิแม่เลยอยากหาพี่หาอยากวิลกว่ากูในตัวนัดมาจอเจหาพี่หาอยากวิกูในตัวนัดเลยแม่กูโยแม่เลยจะรับต่องาคือติการเลกามาหาหิตาค่ะเด็กตอนนี้จิแม่ก็นักไปเปลี่ยนลิขอไอปีนี่ปุ๋อเราติปุ๋อเราก็วิปามึงกูกาตาวิมุฮอขอเจจิแม่เลี้ยวเสพามาเชลลิลิขอกาเสพาอยากให้ยกกาตาวิลิขอแลนาซาเลียนมาหาวิลิขอเอติพางาคือไล่กาอปูเพชเชตุสิให้แม่และอย่างนี้มุลาก็ติปอกาดัจจาวิอญยยาเชอคโลงาคือติปอกกามิลาเลียมชอบป้าอุปาลุเชตาวิงาคือวิอญยราหุยาติพาเกอติแกไรกาอปูดัจจาคโลงาคือกาผู้กาโมดะเลอข้อกากอกาดักเชวิทัปตะอลอเปลเลติกาเลเลชะตาอุยยาวิอคโลละเสจาเลอไรกาโอบูดะจากูวิโอคโลฮะยูลาวิโยแม่ฮะวิโอวิโอเนียลาหุยาข้าพเจ้าพ่อรู้เชตาวิข้าคิดเพชเชลินาเตกาลิลิทกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอสาเชลินาจะได้เจอกาลิงาคือไทมิงโกคโลแลมมูยิคโอยาเพวิทัปปะตองคือเตกาลิลิกาอเจ้ายาคัสเพตอลาวิอันนาอโกติพัฒนี่คือตอดะและปูกากาดูเตกาลิเลกาอชิยอตุยอยะกาฉะคะเดนหาซาดักิสิแมมและยันยิเวอยะแลชะดิซอคโรทกะสเปออญิงกะปวิโยนาลิอยอญะฮาปุกะเววายจะแมเตคือติดอกาลิเอติสกอปุละพอเชอลอยะญอสเปออญิงกะลิชะดิซอคโรอันทาอะจุยะรัชกะสนะเจวิทัปปะโตไลกาลอโกเลยอย่างนี้สุปฏินี้ดอนามาสุริกากาเจียกุนาเลยอยากมาหิแม่เลี้ยนทัชงาคือไทมิงกอคโลโอเอียนี้แผ่วิถัปตอเลี้ยนทาอาจุยารัชกาสนาติภาเจวิโยเลขก็อย่างนี้กากตาเตลาแม่อย่างนี้แหละเลหิฮาปาองกูฮาปาคโลอย่างนี้ติชุเซนี้อย่างนี้แหละเลี้ยยอนแผ่วิโยและจะขอโทษกันยี่หีนี่ชุขอขอมขอมขอก็วิชอยมขอถะก็วิแม่เลยและยันยี่เวลย่อขอโทษกันยูเวลาตาวิสาตาติพัทท์ไล่รออยู่เวลาตาวิโยและชุดที่คืองาหัวเวลนี้ละหุยติพาละกาเชเวออกขอเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยแม่อย่างนี้การงานคือละหุเข้ารายการอบุดัจแจเซพอต่อไปเชวิโยอรติพอลกวอมวิทยุเรดิโอ AM ที่ฮิวโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สที่ไรพองานคือละหุเข้ารายการอบุดัจแจต่อไปเชวิโยแม่นี่พ่อติพ่อแหละFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชียวปื้อตาเลเซพ่อติพ่อ TikTok เป่าเลยนะค่าโบช็อปโกเวเล่ TikTok เป่าไลฟ์สดติดต่อไปเชียววิโยงาคือละหุยาค่ะพ่อซัพพ่อจอกอุพ่อพ่อนาแล้วนี่คือละหุชอจือเกียวติแกโอกาปิดักไปแผ่วิโยแม่และอย่างนี้มุลาก็วิโยเย่าคอนโทกะอยู่เวลาตาวิสัตตาติผาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่อวิโยเนละหุยาติผาทกะโนฮุเกโลเพชเชวิโยจุจ่อยวิสัตตาชุปาอุปาโลเวติผาทกะอยู่เวลาแลเลติแก่กาดะเจดักไปแผ่วิโยและอย่างนี้มุลาก็วิโยเย่าคอนโลอยู่เวลาตาวิโยอลอเปติรอแลอย่างนี้งาฮึมเหมียวคอนโลแผ่ไปเชวิโยจ่อยยามูชามูยิมกะมหอพ่อจ้าดาวิสาตาอรติผัดถาอร้อยอยู่เวลาแล้วดิงาคือติแก่กาดะเจดะกิตุโยแม่จุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันนี่แต่นี่แล้วเรอรอสัตตาติภาของกาลาตาวิแลงาคือไทมิงกอคโลจะได้สอคโลกาวุยีจอมาจาวิโยเลไลกาไลตีมุยีลาวิมาปุเจมุยีลาจาจิแม่ไลกาไลตีอิกะทูเวเลไลกาไลตีมีปะเวมิงกุโยจิลาและลูวิสิวิโยเจติพัทธะกับผู้กักขาวิโยเหตุก่อนนิเวตยาทางคือไทมิงกอคโลแล
มุยีเล่ชะได้ซอกคอลโลแลขะไทปุ้ยตุแลก็แลเล่ไลกากานันคอติผาก็กาลาวิโยเล่มุยีลาจาเลมาปุ้ปุ้ลอกกาดอฮาเวติผาลอกเลกาติจามากาเวเลอามาติเลกกอมุยีลาจากัวเกมากาเล่แฮขอเกมากาติจามือใจกามากาเวนะเล่เคกอยะนี้จีจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อซาตากอกาลาวิแลยะนี้ติชเซนตาเลติชิฮิญเวออยาคะไกงาฮือไทมิงกอโคโลมุยีจอมาหิจิแมและเตกะติติลกกามุยีกาลามาจาเกตุสิเจเตชเซนตาเลติชิฮิญเวออยาจอโคโลมุยีลามาจาเกตุเวออติแลเลงาฮือไทมุเมออนาเตตอภาคอีสานพ่อไทมิงกอก็จะเตตอไทมิงกอมุยีตอพ่อเตเลกาลีไทมิงกอฮอติตอพ่อคังไกเจโกมาจากัวลาโกเลคาพ่อเชพ่อโลกามุยีจอมาเวลอแมลือเลกาลีลาซืออีกาอือบัมฮออือวิเจอาลาคิเซเมตะวิจิแมลีคือซาพ่อแอฮอโลกแอเลลาซือพ่องาจาใจเวงือตูวิชอติผาลอกโกกาสติตะเจเลคกอญิเวติยาทางาคือไทมิยอนาติตอพ่อแลเลติชเซนตาเลติชิฮินีคังไกมุยีจอมาลอแมขอ 10% ตาเล 10% คาไกเจภาคอีสานพ่อกาเลขอ 10% ตาเล 10% ไทมิงกอก็จะเตตออ 10% ตาเลขอ 10% มุนีตอพ่อขอ 10% ตาเล 10% ไทมิงกอฮอเตตอพ่ออ 10% ตาเลขอ 10% และกุฏิพ่อกาขอเชื่อเสียตาเลสเชื่อเสียข้าไก่เจโกมาโอ้เล่ฉันยันยิเวชอข้าพ่อเชื่อพ่อโลกามุยจอมาโลแม่ชื่อได้สอคอลโลเลียนยอติชเซนติเฮเล่ติชิฮินยข้าไก่เจสอติสข้าไก่โลแม่เลอวิอันยลาหุยติพาเลสัตตาติพาข้าเดพ่อหายอยู่แม่ยันยลากุกะกูให้เลฝากกูวิแม่เลจังหวัดออติชื่อได้เผาคอลโลมุยลามันจากเกตุโยเจขอเชื่อเสียแตกาวิจิแม่จังหวัดแม่พอซอจีไฮจังหวัดพะเยาน่านและจังหวัดตะติตอพ่อกูให้และฝาตะเจเลียออนยอยาเชเวอคอโลมุยีลามาจากเกตุโยจิแม่เลชกาง่าฮือจีจอปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตะนี่และปีกาลาตาวิออลอสาตาติพะแพวิโยเลชกานิเวตยาทาเลียอวิยาเนลาหุยาติกาเลเลกาชุดิจเวอยาวคโลสาตาติภากะคะเดพอหาอยู่ลีลาจละฮาเวแพตอลาวิตยาทาลีนี่คือกากูแฮกูฟากาตุอโปนะเลอวิยาเนลาหุยาติภาชุดิจเวอยาวคโลทอกาสาตาพอหาอยู่เวอคโลเลนัจอยิจาปุเวอเจติภายูลุลามาวิโลกมาอวิยาเนลาหุยาโอเลชุดิจเวอยาวคโลเลชกาอันทาเจอันทาออยอนจอวินะติชนินีฮิฮาปาออกคโลเลตานูตระเวชายแดนพ่อและเลตอชดอแซญีสอมูแลตอชดอแซญีปอดาวิออกคโลอันทาเลนัวเมจาออเมจาตานูดาวเลตานูตาฮาดาวนกะเตคาโลนะชออยิจาปวิยูกาวิเจอะลาเคมุทิลาปองันอะเซนาลิทาเจโกมาเลอะกาลูเลอิอิสมิซูมิซูบิชิปาจิโร่จิเมลิกาเก่าฟุคาเวติยาอยู่นะเลยนัวเมจ้าติต่อพ่อกะยาลาเชโรเจโกมาเลยยาคาตานูนูนาวกะไซติผากาวิลาวินะนัวเมจ้าดาวกาเลลิมทิลาป้องงานาริชากาลาวิเจคาเตเลอตานูติผาลิไซเกาวิทัปปะโตนูกะกาเลฟุนิเวอโคโลกาเลปาจิโร่เลกาฟุคาเวนะเลยโอโคโลยามาสเลยโกลาวิโรเจออลาสผู้กาวิจิแม่จ้วยจาวิมาเฮเลอวิอันยาลาหุยาติเผาออลาสจิแม่ลิยามาสเล่ใครแต่และย่อนัวเมจ้าเล่เมจ้าดาวโกเลลินัวอาจิเซ่พอแต่และเรามีเป้าต่ออิตุเตียวิโรเจเลอยากให้ทกะตานุตาฮะอยู่กาเซเวนะเล่จะกะมีเจ้าพอจะได้คือเล่นะจอยิจ้าปุ่วิโอจะได้ผ่าลุลามาวิทักงาคือกามอวิโยและเล่นะจอยิจ้าปุ่วิทักปะโตชอกาลิชอคอมานอและลุตุสิตุวิโอจะได้ผ่าไล่ปอเตกเวกามอวิโยนะจอยิจ้าปุ่วิโอจะถาเล่จ้าเล่ดอเล่ออ
อยิจ้าเลชอคอมาน่อยแลอปอยากะดอเปวีอามิกะตุบาวิเจเยกาลีอามิตุบาวิเจก็เลอซาตาคาบิงาหือกะกะกะมอเชวิโยเลชะดาปะตองาหือราหุยะเตกะเลเลกะลีอยิจ้าปุวิออจีตาเพปีเลไทยคอโลโกธาตยาก็เวนะเลอยิจ้าปุวิออจีตาเพปีเจเลเตกะเลเลกะแลงาหือเยกาคอโลจอดาฮอดาฮาดาเปดาวิออเจติผาจอมากะเวโลโกเลอยิจ้าปุวิออจีติผาเนคือเยกาคอโลตาอยู่ลุละจิจิแมเลชกาอยู่เวลาเลอวิออเนลาหุยาติผาทาสาตาติผาปีลาวิโยใครแต่และกะเลียอะโลอ๋อยิจ้าปุวิชโกกะเลียงาคือจาวะจิมายอคโลตันยูสอพอแม่ปิงอคโลกะแฮปะชอจิโกมาฮอกะปะเดปุโทงาคือไทมิงกอคโลลูลาเลจากึลาวิเตียวิชออยิจ้าปุเวตากะเตวิโรเจตันยูยูกาวิโยแลลิยอแลมเผอตักคือยะเนเตผาทะพอเวลาจะก็มาอยิจ้าปุเวเลสติเตแม่มเผื่อตาคือกือตู้เปียวตู้วิชอติผากาสติเตเลอโลกุชะติคือเวอยาลุยอานากะแปดะมาจาจิเมเลลุยอานายันเนยันยูเตผาเกียวแปดะมาวิเจงาคือจาวะจิมายอโคโลเลลุยอานาแปดะลาวิยันเนเตผานะเลอะลาเคติญิเวญีกาญีกาเคเตกะเชวิจะก็มาเจ้าแม่เลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติพาโอลุยอันน่ะเชกะเลี้ยอปุมาโอเยมากะพิมาตุมากะน่ะจัตุเวเลี้ยยาตันไวรัสจอวิโยนาเลี้ยฮะแต่หมอเลน่ะเชดอเลกาฟาวิโลโกนาเลี้ยงะหือกะกะเชมอเวเลี้ยยาคะโชกะลุยอันน่ะอปุมาถาติเปตุวินะชิจอลาจาเราลาโกโกเลจามากะเสนาเลี้ยฉะดะปะตองะหือเตกะเลเลกะเตคอโนโกเลฟาคอกะโนปิแมเลลุยานากะงาคือมีเกจะได้สอโคโลมาแมไกเฮวิโยจราปาตอลิงาคือเตกาลิเลกะนาลิยานิยานุมเผตะคือกึตุปิโอตุเวียโดโจวิจึวิชอติผาโลกุกะคาเดฟะแต่โกแลเลออลอสาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาแลสติปิลาวิโยแมฮะวิอวิอเนระหุยะติภาโอเลปุโทชกะนิเวติยาทาเลหนวดจิเซพอเจโกมาเลสูงสูงสูงสูงลากากรเลมิเจพอนะมออยู่หรูละพอเวกาติปาติผัมมีต้องมีเลมออยู่หรูละเวพอป่าโอโมนะยูฮือพวกมอวิเจตุนุตุสะสาเจโกมาเลง่าจุนตานเจแมเลียปวดทงะฮิกิลุภะเวนาเลแฮปัมมีอข้อเวลาเลงะคือไทมีกือมีเจอเลหนวดจิเซจิไฮพออยู่หรูละเตเวโรเจเลอยากฆ่ากาลีตานุติภาหนัวมีเจ้าพอกาติปาติผานะผูกาเววัวเจ้าวัวเผาขอฝ่าโรเจโกมาสาเลียอามาสานามาสุนาเลียเคยกว่าจะได้คืออยู่กับปุวิโยเลียอโลติมมีและติมมีตากาติกาวิโลกุกะมออยู่และฮอกาวิโลกุกะมีเวลเลี้ยวข้ากฎไหมข้าเสือข้าแดลิมาติและอคโคกาโลกาโลวิโยลิภาษีติผักข้าแดกักือวิโยเคยกว่าคือเลี้ยวชุมมีมออยู่ลุลาวิโลกุกะอคโคข้าแดกาโลวิแม่เลไม่โลกุข้อพิจเวแต่ก็แลเลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติกาเลเลท่าเลี้ยวรอซาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาเลทูลาวิโยแม่และเลี้ยวจะได้เจอเวลยากะปะโทปะโทผู้ชิจาหาลินาไม่ให้เลอออยิจ้าปื้อวิถาปะตอนาเลย่านในย่านยูได้ผ่าชุมอหมอทอก้าข้อตัววิโรเจก็มาเลตานยูเลสอพออแม่โจเลแม่โจเวตานยูได้ผ่าย่านในยิกาถาอยู่กาวิเจเลหมอทอมั่วอาเพื่อสมอข้อเวลาเลเลอาเพื่อสันใสติดต่อพ่อจะพอเชล่าโรเจก็มาเลโอ้สมอข้อเวลาเลเลอาเพื่อสันใสพ่อลาโรเจคาเตเลตานยูอยู่กาวียิกาเจแมเลชมอหมอทอข้อเวลาเลยอยู่กะเวเลเคกว่างาคือจอตาเวหมอทอกะติผาทอกะคาเดหะซาเยแมเลชบึชอหมอทอกะคาเลหมอทอติแคขันยบะเกาเลียวเวียเนละหยาติผาฮอนด้าเวฟติผาเคโกเลอ้อมืองามือขอมือกะเกาแมสะเลือเลกะหมอทอปาลูกละออปาออมากะกอจอกะเลเลหมอทอกะเลออปาออมากะกอจอเวเลหมอทอปาลูจาเวเลหมอทอลูติผาลอกออเซลเซกะกะวิแมเลหมอทอกะฟคะจาเฮกองะคือหมอทอกะติผาลีนี่คือวิมอจิติผาชอคอมากะคอตัวปูกะนี่คือมอจิกะคะเดกันหาซาเยวิโยเลเคกอชอคอกะตาติเลชูกะจากะทากะกงายวิอจิไม
ูกะฮึกะลอกอเลกะคะเดติเลจะลิชุมอตาคอลิชุมอคอวิเลคอพิเฮจาเมลิทอคอกะเพกุเลมึกะมือวิเมลิเคกงะฮึราหุยะติกะเลเลกะคือเซละเซเลจัววิอนาโปเมสมัววิอชอคอตาเตเลมาจอลอกอลอจะเลชอคอเตวิเลมาดะนะเตชอยะกะหาอยู่มากะหรือเลกะมีวิอเลียวคะคอพิกะอยากวิแม่เรียกจะกับอยู่เวลาเลี้ยวเนี่ยแล้วหุยติผัดแท้จอดตาวิมอจิติผัดคาเดฮาซาเย่ปื้อตัวโปเรียกคาเดแรงอ่ะคือช็อกโกชนะตาเตก้าคาเดติจ้าแต่ก็เลี้ยเรียกอ๋อรอสัตตาจะได้ผัดทอกะอยู่เวลาแล้วเก่ามาลาวิโยแม่จ้าเลยกะเลี้ยอวิอันเนี่ยแล้วหุยติผัดเชื่อเบื่อเชื่อชอยาผู้รู้จ้าก็มาผู้กูกะจ้าท่ากูจ้าหาจ้ารับวิพ่ออีและเยวิพ่อมาวิโกมาอามาเตคิแผเลก็ก็เลจ้าจูดอจูมอเตผอพุคะเวเลวกะลาเวเลกาวิพ่ออีและเยวิพ่อมาลาวิเฉลกาวิพ่อเลอียาละก็เลจ้าวิดอวิพ่อคะเวทปะตอเลกาวิชอมักคือดาววินะกิลุสโกเลน้ำหนาออกกิลุมักคือดาวคนนั้นเลยเลยเยวิพ่อแห่เลกาวิพ่อโลบายกะหิเวนะเคเตียละก็ชอยากะปะฮะโจเวเลเฮกอวิฮันเยละหุยะเตพาโอเลยงาคือจาวะจิใหม่นัวอะเพแม่ริมพ่อเจกมาเลยเหย่าปามาฮิเยเวเหย่าปาเตวิเจยายปอลาแลลิวปิฝาทากะเหย่าปาเตียเวนะเดี๋ยวแต่ๆก็โยมามาจาดะไดเวนะคิกะยาปอลาโกลิยาบะกะปีดอแลเลยยามีมาเตพาบะมาโจเวเหย่าอีเตพานะยาปอลาโกปาคะสบะกะปีดอแลเลยอปามาฮิฮิเวอปาอปอเตพาติเจเวลอเจกมาชะเบเลยมีกะเตปากะละจาเมเลยชัวออสเตเวไมกะเลยยาปอลาโกสเตอเตลากะเวนะอปอยาลอโกออสเชอจาดะเวเลยเฮกอเชื่อว่าคู่กันเลยติปอเลยติเกเชก็พ่อมีมาก็วิชาติเกเชก็ฮัทวาวิติพากาจวิโกนะเลยจะได้พากาหนี้จวิชาเลยละถ้าจะอยู่ว่าก็ไปวิชาติใหญ่กันอยู่แต่มากาเจอเลยมือหลอกกูเลยยกให้ยกกูต่อลาวิโอปาโอปอเจเลยยามีมาชออย่าบะกาจะกาเลยนะเลยเออโอปาโอปอจะเวลาวิแต่กูแลเลยตานิวอายิเตกัยปุวิโยมมีวิโอเลี้ยวคักกฎหมายคัสเซอร์ยกองอ่ะคือเลี้ยย่าวเอเตเวมากก็ย่าวปาเตเวอโปเลี้ยบะมาจอวิชาบะกาจะกาเลจอปาโอโปติผาจะเคเตเวกะคอพิจอวิแม่เลี้ยฉลับปะต่ออ่ะงาคือราหุยาติกาเลเลกันนะเลี้ยสติติเลี้ยมาที่มาจอวิโอคอลเตเวแล้วอ๋อเลี้ยมือลอโกเลี้ยลูตุสิตุวิโอจิติผาเนี่ยคือเกลโลกาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาโองาฮือไทมิงกอคโลกาญูจูเลนมโรงเรียนก็เวนะเลนมโรงเรียนเลลิฮิจอยะเวญูจูกาจูยารัฐบาลตอลาตาเวปุลาตัททากะเลม1เตเลเลม3เตมัวกะตอปีแต่ก็เลออลอชะได้ผ่าลีคณะรัฐมนตรีจิดะคือคอรมอคโลออลอชะยูลเวเลจิดะเวยออลอกงาฮือไทมิงกอคโลยายยาเนติผัชอเออเวมูเวพ่อเลยอาจจะมากระดาลอจิโกมาฉะดาปะตอนูจูคือฉะติผาย้ายติผากระดดูรู้เวนะติผาผาอปอยหาว่าวิทัปปะตอเลยนูจูคือใครมากระดนะก็คือใครเรียกติมูลอก็เลยเอาใส่มาสมมติสมัยกึ่งกึ่งแหละเลี้ยวทานนูจูคือมากระดแหละเลี้ยวไอ้วินจูคือจะเตี้ยโกกะมาหล่อเวนะเลยใครเตะแหละเลยชิบุย่าเราก็นูจูคือใครกระดจัตุดัตุอาจัตุดัตุดาวิทัปปะตอเลยย้ายกะคือมุคืออยู่นะเลขก็ก็จ้าเลขกันไงคือไทมิงก็เคารพยายยันเนื้อตุลาวิชาปุระถ้าเราก็พอหุ่นเจนจูกาดอเวเล่เฮก็ก็เจอไกลเลยยายม1เตเลม3เตมุทักกันยูจูคือต่อปีก็เวนะเลขใครเตเลอเตปอเลชเวอโลจิดาเลออาจุยารัฐบาลคอรมอคอลกะจิชิปวิโยเลขกว่ายูจูเกลีลิฮิโยวินยูจูอาจุยารัฐบาลเกวินยูจูจะได้พาเลยายยันเนเลยม1เตเลม3เตหมู่คไกกะอินจูจะได้พาต่อปีไกตุโยเจเรียกกว่าเตชะเตหาปาทาตากไกตุโยเจจะขอปาหอเลอโลชะกะดะวิสาตาโยเลยายเตผาจออายิอือเวนะยะญิเวยายเตผาเลออตุกะอือละและเล
มาพ่อกาเลดาละอือละแลอู้หนอแน่จุยมาเยจาวิอคลกะดาละอือละตัวปงาหึมีกะติปาติภาตาและงาคือชมติภายายด้วยถ้าอายิคะเดกะติปิวิแมเลยะมีเวยะแลติญลอกอลีเนคือวิอตาเตตุโยอะเสยะญิเวยะติกะกะติญลอกอนายอรัฐมนตรีกะติตุนาเลยะติภากุมากูปืนมาแผะเลี่ยชอชอชอบูชออาหมอก็ไปเลี่ยบูเตกบูกาวินะเลี่ยแค่ขอเลี่ยงอะคือเตกาเลี่ยกับบูคาเดติเลี่ยบูกาตัวโป้วันนี้จะกาย้ายดูเอติพาหมอหนึ่งเตเลอหมอสามขากายเวียกาเลี่ยติปอติชติฮาปัทตาต่อปีกันตุโยเจเลี่ยนิวจูเกอร์เลี่ยลิฮิจอยอคอลวินิวจูเกอร์จูยารัฐบาลเลี่ยย้ายชติพาทักขาเดต่อปีกันตุโยเจเลี่ยเอาวิธีนี้ละหุยติพาโอ้ย้ายดูเอติพาเลี่ยก็คือลิฮิเวียวย่าวคอลุลิมาฮิเลจีตอลาวิติมูมาจาเจโกมาชราปตอลียาจุยารัฐบาลกับข้ากูเชวิเจยาเอติพาลิฮิเวียวยานาอยากคลิมาฮิเลตอเอเวียอลาคิเซมือกาจอวิโรเจยาโกเลอาคอเชเลลิฮิเวติพากับกอจ้าเลโอข้ากูเลยาเอชริพาลิคาเดกาฮิจูอปูเลกอจูจ้าเลนายโยบายกาคาชริมากับกูเลติไกตุโยเจกูกาเวียวยาเอติพาลิฮิจอยมาฮิลาวิกาเลียขอเชื่อเลยฮิเพวิติภักกะโอข้ากูเลติไกตุโยจิแม่เลยอยากขยายติภัชชอลีจูจ้าปุ้วิติยาโกจูจ้าปุ้วิเลยนี่ห้าอปอยกะหมอกอมากะคืนนะเลยอยากขยายติภัชลกมาจูจ้าเวเลยใครติเปียกะลีมาจูเจ้าวิอเลยมือแหละเลยใครติเปียกะมาฮีวินะอยากขากะงาคืออปอยแผ่วิชอติภัชแลย้ายติภัชคะเดกะบึเวเลยอ๋อแลขากายกะบึปีวิแม่เปาะมานานเปาะมานาเสปาะมานาติชเปาะมานากะเตฮะเปาะมานาละทะคะไกกะงะคือออปอยติผายึกคะแลยะปะยะมิดะละตุออโปกะจุจาวิเมเลออปอยติกะเลเลกะยะปะยะมิดะละตุเวทะโมกะจาออปอยเผ่เวเลติไกกะยะปะยะมิลุไกเสกะวิออจิติผะมาโมกะเลี้ยงเขาจู่ยมาจีชอเลี้ยงอพุขะจาเวเลี้ยงสอกกาเจเลี้ยงล็อกจู่ยมาจีชอเลี้ยงจ้าเลมาปื้อปื้อจ้าเลมาเลปื้อชอคอกะคอยู่มากาฟูกะมาตะยอกะมาตะเลี้ยอยากข้างหูพุชิโมจีแต่ปีล็อกยาติภาเยเวียคอลุสติมาจอลอกโกเล่จำเมปุลาวิแม่เล่เขกว่าจีมาจีติพัชชอจาเลมาเลปื้อเวียจื่อนะเขกว่าหัวปอยติพายาปายามิถาเล่จีมาจีติพาคาเดปิเลียวกาตานุยามานาลากะลิงหัวปอยติพาวิกาเลกาถิกาบึตะปิวิโยยาปายกูกากาโกตูปิเวเลยมานาปุ๊กเลยบามาแผ่นะเลยงะคืออปอยแผ่เวติกาลิลิกาอายิกาเตเวก็กาเวนะยาปะยามิอปูเลยอลอกนี่คือปอเลตัวปอแต่มาแผ่เมเลยแล้วก็นี่คืออปอยกายิคาเดติเลงานิหะซากาจากาจาจากาจาตอปีเลยย้ายติผากาหะปีวิเมเลยย้ายติผาถากาหะปีวิยอมอย่างกุลิฮาจุยารัฐบาลกาลีชุดที่คือวิอย่าวาระแห่งชาติแต่วิเจเลียโทมาอ๋อเลียก็กุลิฮิจอยอคโลละจ้าเลียนะมากวาทิอาทอลีเยอคโลมากายุลุละตัวโปเลียจุยารัฐบาลคอรมอคโลดอจอเลจิชิปุจิแม่เลียปุระวิอย่าคโลเลียมัวจังหวัดนนทบุรีคโลย้ายดูเอติผานะเลียลิฮิยอนะอยู่เวลาเลียชอบปาเลสละขวบบ่แปลวิทัปตอเลียงคืออาจุยารัฐบากะปะฮัชริภากูและฝาวินะกูวิจติกะไม่ฝากะฝากะวิโยเลียเฮกว่าย้ายด้วยติภาลิฮิจอยอคโลละจ้ามากะอยู่ลุลาตัวโปมุสนะเลียย้ายลิฮิจอยอมาลุลาหิทาสละขุติภายิมิเผียวแช่เลยมิชอติภาทะคาเดกันวิเจเลียอาทิอาทอมาโกเลนะติภามากายูรุราตุนาลิฮิยอคโลเลียอลอกุย้ายติภาแลเลชเบวิยาชอยึกขาปื้อเวมาจอเลียยึกขาปื้อเวมาจอเวออกคู่กันยิมาฮอปื้อจาเบกาเบปื้อจาเลียแค่กองคือเตกาเลเลกาเลียยาเลียอักขอนะติหรือจะจอเวลอกุยาตามาเลียซอคาเดตี้คาเดฟะเลียคาเดเลกาชนิดคืออาจุยารัฐบากากักคังกูเชวิแลเลียนะเลียนะ
น้าลีอาขอลีมาหล่อเลี้ยจัววิกาลีมากับฟุตุจิแม่ลีเลือดเลยกับติปอตาเลวุสพ่อลูกน้ากาลีมากับอุปจิตรกูน่าเอาเสพมาติจกูน่าเหลียวลูกจะได้คืองะคือไล่ปอสัตตากับโมเวลีน้าอยู่แล้วชัวบอกไปวีลีกราดยิงกูวินาไทยคนลูกลีน้าอยู่แล้วบอกคือกับวิลาโชคือกับมาโซวินาจะเกติพังอะคือไทยมีกูเอาคนลูกไล่ปอแผลเลยชอติเจ้าล้อมาสเสกาสากาสุกไปวีลีอาชูวีเยกาตึกาลีจะหายอยู่มากแม่ลีจะดับปะโตลีมาเพลัดตัวปูอาจจะอยากรัฐบาลกักกักกูเลฝากไปตุโยเจยังก็จะได้เจอสติเตลีอารมณ์ยิ่งอะไรก็ลาจ้าเวทปะโตหรือลูฮาลูเตเลยกะลูหลุลายกะถูมีปะวิชริพะคาเดฝาแม่ลีแม่เขาชอบพอมากกว่าลีจีใหม่ลูกคนนับปีหรือกะฝาเชวินาแม่แต่เวียให้แม่ไอพอลีมุยลาละก็จีให้พอลูกคนนักกูหรือเลนะกูเคยเล่าลิเมเซ่แล้วก็เมเซ่กูนะลิกาฟาวิแม่ลิมุยลาจาวิทับปะโตลาจลาฮาวิอเจติพากาลาวิทยาทานีคือโมจิอพุคาวิอเจติพาลีกูเตกาตัวโปลิสัตติพาคาเดพอหายอยู่แม่แต่กูแลลี่ยันกาหมู่ลอกอวิอยาเชาะคโลชอปาอุปาลูวิอลอสัตติพาอยู่เวลาแลอวิอเนราหุยติพาทะทุลาเชวิโยแล้วก็ยันหมู่ลอกอวิอยาอยู่เวลาตาวิสัตติพาแลจะไม่เจติโยแม่อวิอเนราหุยาFacebook พอนาเชวิมากุนะเรียกติ๊กต็อกเป้าพอนาเชเววิทยุเรดิโอพอนาเลอกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาโอบูจาแม่เคโกติกาลิลิกาอย่าเนื้อมุลกอวิอยารายการโอบูดาจานาเปื้อลโกเรียกติกาลิลิกาจ้าแม่โดแม่เชซาจอซาปิแม่เรียกเคโกจิติเกินฮือกาเชเวโอข้อต่อเกิดเชลเรียกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มอเพวิโยเรียกเขาก็ติกาเล่ออบูอุจาแม

0: ที่นี่
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์

0: ริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุน
1: มูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
2: นายนฤทธิ์เทพเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่สมาร์ทอินดัสทรีด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนอินดัสทรีที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทางนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทาง Smart and Green ถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่ 367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททางนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษก

0: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได
1: ้แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้าง แต่ถ้ามีสถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
0: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร4เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ 12:13 นาทีจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤต กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:00 น.นอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังคนยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
3: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
4: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัคไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูกาลผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิต2569ทับ2570จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาไม่จูงใจรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.จากที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
6: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังจะดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของ ชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละ1,000 บาทเนี่ยนะครับคงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ประเด็นนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
5: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบคครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบคเร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทั้งเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS botulinum antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14-16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการทนเวชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้ร่วมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงแชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2026ถึง2027ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24กรกฎาคมนี้โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026 ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับ

ชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 15:00 นที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาฮูดูสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจาก J ลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026ถึง2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2คนโดยณัฐฐานิชาการเกตรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนท89กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก118กิโลกรัมน้ำหนักรวม207กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนท140กิโลกรัมครีดแอนเจิร์ก175กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากนฤมลวงหาจักรณัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนพพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนอันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10-15สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัฐมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทธเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติพาสศักดากำปนาตโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40ซม

0: ลงเต็มที่เวลา2:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา14:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:41 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-5347-533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10:00 น.-21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะ นิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนาคจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโย

0: ถวิลกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบส สูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

เตรียมคุณจ้าก็เจ้าติงอ

上阿拉瓦迭路大昆道拉哦哦宣班唐的班丢的天红啊天才耶

주 찬양의 신 같은 후 쇼라의 세마제 연회라의 여자나오 요

0: 谢路，多谢一准哦照，走大咩诶你忍痛嘅胆老多啊，念是有不忍痛哦。人主的飞下马人边也到了人主了这天啊先就见了哦发现你的尊夫啊装钱也拆了我呀妈子哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦但安呢老来就就这样啊来靠就啊哦哦听都为才专为好几年损了
1: ไหนๆมาเช็ค
2: ผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิงทรัพย์ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134 ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดี

0: กรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดให้สอบถามจากนายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาท
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิศาประทุมมารายงาน
1: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不让花啊阿姆萨阿波小花波那那家嘛啊李斯摩美亚塔斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างา

Xia hua bu ra hua nga ha ma sa a bu li su ngo do tsu tu hua chu pe la wo nga a bu li su ngo pa ka gu ngo ba nya sa tha ni wi thi yu kra chai si yang han pra thai chang wat chen mai สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์งามังก็จะเฮือสวรเชียงใหม่แม่เฮือดาวงาอาวลิซึงงูด้วยมังก็มาเฮือในแนวโฉมโมควานีเฮือเจ็ดโมงาที่มูลบ้านเฮือหนีโมควานีสามโมงาหน้าที่เงาควานีเฮือหน้าเนี่ยสตีเนี่ยตัวใหญ่ชกงาอาทิตย์ท้าววิทยุว่ามือจะมังโง่แม่ยาอายุครึ่งความถี่แม่เฮือแง่ที่ทิตูลี่ฮะชิดสโฉวะโจญาดละยี่ระบบยังคือระบบเอเอ็มง่าอาทิแบทเอาระบบ Facebook ไลฟ์เบอร์ไงยิบเพลงเบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลคาติลีบูญยังคือตัวหลังง่าอามามองว่ากดติดตามรับเบอร์ไงกดติดตามด้านง่าอาทิยังครับผมสุดๆแพ้ว่าเชียวว่าบูง่าอาบูญยี่สานยี่มาอากัวเจียปัญญาเวลาคือที่นี่ยี่เกิดง่าช่วงง่าติดกระดูกเบอร์ผมรายการลิสงโง่จอมยังคือติดกระดูกเบอร์มาซื้อสุดง่าเบอร์เอาช่วยติดช่องง่าอามาคือที่กดไลค์กดถูกใจง่าที่นี่จะยี่ช่วงง่า

闲话不少话啊，啊我闲话的我他妈比忙啊，啊的四大金什么我们啊，为什么我们人啊你没听见吗啊？啊我他们困难不个啊，明天了哈月嘛，明哈两嘛我们个他妈呀，各种恶毒你有听呀？เมื่อถ้าพูดว่ากูยิสูแต่ยิสูทะเลแจ้งเตยฝรั่งงานช่วงงานเธอพื้นที่งะมือห้าเครื่องเรียกมังงูมันยังไงเรียกว่าพันเหนือถ้าพูดว่างูมันยังคืออะไรยังคือหวัดจังหวัดจังงะยิวถิ่งกับเธอจังหวัดแม่ฮ่องสอนงะอันที่ยังคือจังหวัดเชียงรายงะเชียงรายงูมันยังคือบางพื้นที่ยังคือมือห้าเครื่องเรียกว่าคืออาญาเครื่องเรียกมันคือจังหวัดช่วงงะเอาด้วยจีฮาร์ปุจจาสุเมียงะมันก็แต่ยังจำมือฝาตั้งงะที่ยังว่าว่ายิ่งเข้าสังเรียติดตาดังงะติดกางงบัญญาจังหวัดพะเยาไงอันที่เหอจังหวัดน่านไงอันที่เหอจังหวัดตากไงภาคอีสานตะบัวงบัญญาไงจังหวัดจังหวัดบึงกาฬอันที่เหอจังหวัดสกลนครไงอันที่เหอจังหวัดนครพนมไงสากลจังไงอาทิตย์นี้จังหวัดภาคกลางตะบัวงบัญญาไงมืออุทัยธานีไงอันที่เหอสระบุรีไงอันที่เหอกาญจนบุรีไงที่ถึงกางงบัญญาผ้าตะมาออกงบเพิ่งไงนครนายกไงอันที่นี่คือจังหวัดฉะเชิงเทราลงอ่ะอันที่นี่คือจังหวัดจันทบุรีไงอันที่นี่คือจังหวัดตรังไงที่ลี่กางไงเหนืออีสานกลางตะวันออกบ้างไงเอาเฉพาะบริเวณพื้นที่ธรรมราชาสุโง่บัญญาไงมาคือกันแต่ยาที่เรียกว่ายึดเขายึดโดเฮริติตาดังงับพิฆาตว่าจักว่าอริตัวมังหาขึ้นเลเบอร์สุยาที่กรมตุนิยุทธยังเรียนมิตรบวกุญิสุเตงิสุมังก็จะคือปอพอที่เรียกแจนเตียงอ่ะที่ติดกางงบัญญาพื้นที่คือกรุงเทพมหานครไงที่นี่คือปริมณฑลไงบัญญาคือจอคือชื่อจุลมองไงทั้งงบัญญาคือมือหาเรียกบัญญาคือโฉดสื่อประสิทธิ์เรียกบริษัทของไงอาทิตย์เมื่อหาก็พะเลี้ยงงูเป็นยังไงที่ว่าเหนืออีสานกลางตะวันออกอันที่กรุงเทพเป็นไงอันที่ต้องเมื่อหาก็พะเลี้ยงก็คืออามากาเตียจามอฟาตาเป็นไงฟาตาเป็นยังไงที่เมื่อหาก็พะเลี้ยงก็คืออันยาจามังอาทิตย์ที่ว่าอยู่บัจจัสเป็นเมื่อหาก็พะเลี้ยงก็งอที่เฮียนเฮียนยิ่งสิ่งเป็นเลี้ยงก็สัสเฮียจีลามังอาทิตย์ละบัจฉีกวยลามังอาดินสลายมาดูงอมีสิ่งกินนั่งอาทิตย์ก็คืออามาคืออาทิตย์จามังอาทิตย์จวาทะเลอันดามันรับผู้วางจัสโซอาทิตย์จวาอ่าวไทยรับผู้วางจัสโซไปเหอไว้ครึ่งทะเลไปเหอไงยิ่งมูจามันยังเหอยิ่งหูจางอ่ะยิ่งเม็ดหัวยิ่งเหอสามเม็ดสิไงยิ่งมูจามันไงมาเหอเที่ยวบอกว่าจุลที่เป็นจามันยังเหอยิ่งมันน้ำไปสิไงอาจารย์ผมจะไปเหออันตรายยังไงมาเหอที่เม็ดสามยังเหอที่ถนัดรับไงไม่ยากที่เม็ดตะบัวกุญยิสุเตยิสุจะมาเจนที่ฝรั่งฮะอาทิตย์เราพันหนึ่งถ้าพวกงูพันยาธรรมเฮียบะเฮอขึ้นยาจำมัวไปเชิงอ่ะเอามาสับบะเฮอตัวพันหนึ่งบะเฮอมขาเฮอขึ้นเรียงอ่ะอาทิตย์เราถ้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไงเอาที่แม่น้ำปีนอจิตุขูอาจจะเกิดมาอีกเคยจะสูงมากเงี้ยมาเกิดแต่เงี้ยจำมัวฝาตาไปเชิงอ่ะเอามือสองงูพันยาที่แม่น้ำปีนมาเงี้ยอาจจะเกิดมาบะเฮออาจจะเฮียขึ้นยาเมียยาชกเงี้ยบะเฮอเอาที่ไม่นั้นปีนี้คือก็เลยก็จะสูงโง่ไม่ยังไงมาคือวันที่จะซื้อจะมาคือมุมมองเถิดจะมาคือเลยฝาดไปชิงงานจะเปลี่ยนความมือฮะก็พอเลี้ยงโง่ไม่ยังว่าอาจจะคือมีอะไรบ้างจะวันจะก็จะมือบ้างจะซื้อมาคือเบียร์มาคือดวงอ่ะบ้างวันคือมาคือยึดข่าวสารคือเลยติดตาดังอ่ะวันที่พื้นที่จังหวัดชิมว่าจะสวยงามมาคือมาปีมาที่สุดยิ่งช่างอ่ะอาทิตย์นี้งาที่มาเที่ยวงูไม่ยังคือตีที่มาปีมาเองอะอาทิตย์สุดตาจีช่างกันบางอย่างมาสุดกระทรวงศึกษาธิการไงที่มาคือญาติมาที่ดีแต่ใจฝรั่งอะเนี่ยกูลองไม่ยังคือประถมไงประถมไปดูป.1 ว่าเนี่ยคือป.6 สิเนี่ยคือสุว่านงโรงเรียนไงอันนี้จีก็คุ้นเฮียไว้แจมังอะอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ยังคือมือสั่นเนี่ยคือมัธยมไงมัธยมต้นๆไม่คือม.1วันนี้คือม.3สติเลยเกือบไปเช่นไงเกือบตัวปรุงไงอันนี้เป็นคือป.1วันนี้ป.6สั่งไงอันนี้เป็นคือมือสามคือม.1วันนี้คือม.3สติเลยเกือบตัวปรุงไงเออทำไมไม่อยากคือโรงเรียนขยายโอกาสทั้งปุ่นเลยไงช่วงไงอันนี้เป็นคือข้างๆมันจะมั้งไง
อันนี้ไปยากที่มอหนึ่งข้อนี้มอสามสกุลดมันยังคือหลักสูตรมันยังคือว่าเสียว่ามันสิริจบไปเฉยไงไม่ยากไปยังคือว่าอาหารเสริมไงหรืออันนี้จะมาคือแต่ว่าคือเอาวุ้นเนื้อตะปูเขาไงเอาสกุลเดือดที่ดีข้าวเป็นยังไงยากที่รัฐบาลที่ดีกวนอยู่ข้อนี้ที่ดีแจ้งฝรั่งอันนี้ไปคือมอไอที่ปอนหนึ่งข้อนี้พอหัวสังหารมันสับไปยังคือมอหนึ่งข้อนี้คือมอไงไม่เคยด้วยโรงเรียนขยายโอกาสเลยไงทำไมได้ปิดบ้างไงที่มาเทเชียงโง่ปัญญาชกงะกูหลักคือว่าชกงะว่าคือปีมาจังอะว่าที่กูหลักสื่อฮะกูหลักสื่อฮะนี่จะถึงยังไงมาคือที่ว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าไงเอาชั่วโมงชั่วโมงรวมไงสมมติว่าไงยี่คือที่นี่จะไปที่โทรศัพท์ของยี่ละทุกฝรั่งไงยาแม่คือตันโนไม่ยังว่าอเมซานโนบัญชีสมาชิกว่าตามจอยี่เปิดได้เป็นยี่สิบเท่าเราไงอาทิตย์แม่คือชมหมดบางอย่างคืออาสมมติบางอย่างคืออีเนี่ยจิ้มมาจากสบายยังไงว่าตามจอยี่คือบัญชีเปิดได้มาคือหมาโจบุรุงอ่ะอาทิตย์แม่งบางอย่างคือที่ยาทุกฝรั่งบางอย่างยาแม่ถึงไงอาทิตย์แม่งบางอย่างพอมาเปิดได้งบางอย่างโนว่าแจ้งความง่อที่ระบบออนไลน์ค่อนเยอะมันก็ชื่อว่าปีข้อไงปีข้อไว้จังหวัดหน้ามันจะเปิดร่างงบประมาณนึงกว่ายี่ที่เลยแจ้งความยี่ว่าเป็นไงจะเป็นการสมมติว่ายี่เป็นอย่างอ้าวว่ายี่มันบาลานซ์ไปถึงไงจะเป็นอย่างคือยี่มันบาลานซ์มันอย่างคือที่แจ้งความระบบออนไลน์ค่อนเยอะที่เลยยี่หน้าเป็นไงที่เบื้องงบประมาณสมมติแล้วมันยี่ไว้ยี่ข้อมูลง่อข้อมูลเดียวมาคือมีสติเป็นอย่างคือยี่ละฟุบบาไอ้บาจะมาคือพี่าโอฟลาจีใช่ไงโอฟลาเนี่ยคือตัวสอยเยอะไปใช่ไงบัญชีมังงะอันนี้ไปคืออาสมมติคือยี่คือจวนหัวไปคือฟุบาไอ้บาจะมาพี่าเบลตัวเนี่ยคือยี่มิชาไอ้เมียจะมาคือเบลงะกันยาเบลสุดท้ายเบลยังไงอันนี้คือจวนพี่าโอเกอร์มังงะฟุบาตัวสอยเยอะไปยังไงกันยาสมมติคือสุดท้ายเบลที่บ้ามจีเดชงะกันยาเบลเธออยากกลุ่มใช่ไหมคืออีลาบอยไปที่ละตื่นงาแบบใช่ไหมงบเงินชาวงาอเมซาเห็นยี่บ่คือจนที่ตำรวจแบบนี้คือเอาลาทุฟลังยี่มาสันโนว่าตามจังหวะนี้นุ่มปัจจุบันมาเปิดตาเป็นยังไงอเมซาโนปัจจุบันฟุบะที่เลือดจุลาเป็นยังไงมาคือกลุ่มมาลัทธิเป็นยังไงว่าที่ทุฟลังงาเป็นคือว่าเนี่ยคือมาสับเนี่ยคืออ้างว่ามาเปิดตาเป็นคือที่ยึดจอดเป็นไงยังคือยึดจอดชิงไงเป็นคือเอาว่าฟุบะโอ้คือจะมาฟุบะตัวสอยเป็นยังไงชาวงาปีข้ามาที่ชิพัชิจงก็เป็นยังไงมาคือตั้งยาโอยิมยิมวุฒิการตั้งยังไงอันที่สุดงาพัมพัมงาไปคือสุดท้ายเป็นไงฟุบาทิมปาลีมาชิดเดียวกันไงก็เนี่ยไปเลยยี่มิชาคือจงสุรจันนองอยู่เงาะสุรฟูเงาะที่ยังวิสาก็กูรำมาคือสุดเสียงไงอันเป็นยี่ยี่ฟุบากมาทอยี่ยี่ละอุฟลาไปเฉียงยาเพียที่ตัวสอยเป็นยังไงสุดท้ายเป็นอามุอาเรียสัมมาคือเพียโอเกเบแต่แหล่ตื่นมาไงอันนี้เป็นก็คือไงมาคือตีเนี่ยระบุไงเมียนี่ไปเที่ยวชั่วโมงที่เป็นเมียคือเนี่ยเอาเยอะขายดูเฮติเดมัวนานาสุบังไงเอาพอเที่ยวพัทยาสุดเทพปีมั่งไงมาใส่แห่งนี้ไปเที่ยวแกนคอสินเตอร์หรืองอมิชาชิไปเที่ยวชั่วโมงที่เป็นมาที่เด็กก็ที่ทุกฝรั่งยินดีกุลมามยังไงมาสานโนนุบันชิที่เลยอีปะฮันจวบเป็นไงว่าคือที่เลยทุกฝรั่งอ่ะไปคือญาติตัวสอยเป็นยังไงมาที่เนี่ยระบุไงทำมาที่มาที่เลยเจนตัวยังไงอาทิตย์เป็นยังชอบไงมาซาโอ้เชื่อว่าได้เหรอมุกว่าตัวข้ากระนั้นง่ายที่มาเชื่อดาวโอ้อาจีดอสุยากรุงเทพจะสุ่งไงมุกว่าที่จะดีฝรั่งไงเราก็ต้องเรียนนั่งยังชอบไง

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกิดดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อใ

0: เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริญปราศภาภาครายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
2: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาจมีการนำประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบาโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบาโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนายริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบาโกในปี2570จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตามแผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เยียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ Staff Fix มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
3: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สามร้อยหกสิบห้าน
4: ับอะไรคะคุณ
3: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
4: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
3: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบ.ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
5: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นี่รู้กัน
2: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกช่วงเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโดยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งค่ะวันศุกร์คุณผู้ฟังอยู่กับช่วงของสคร.1เชียงใหม่ที่จะพาทุกคนมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสุขภาพและการดูแลตัวเองรวมไปถึงโรคที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นของเพลงลูกทุ่งค่ะมาฟังเพลงลูกทุ่งกันพองเจ้าคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยนะคะ0532767933กับแจงอลิสาเปียงตั้งในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะFM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 KHz และ AM 1476 KHz ค่ะทั้ง4คลื่นความถี่ฟังพร้อมกันทั่วประเทศและสามารถฟังออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ PRDEE นะคะเข้าไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสามารถเลือกคลื่นความถี่และรายการที่คุณผู้ฟังอยากติดตามได้เลยเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถอยู่ได้กันได้ทุกๆพื้นที่นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังขับรถกลับบ้านไปรอรับลูกๆที่โรงเรียนค่ะให้ทุกเส้นทางการเดินทางมีแต่ความปลอดภัยมีสติกันเยอะๆมีน้ำใจให้กันมากๆใช้รถใช้ถนนนะคะด้วยกฎหมายเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องมีน้ำใจให้กันเยอะๆเพื่อให้การเดินทางนั้นปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะทางเลขาธิการสำนักงานกกพ.ค่ะเขามีการเปิดเผยสรุปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ซึ่งจะส่งผลในบิลค่าไฟของพี่น้องประชาชนในเดือนกันยายน2569นี้ค่ะปรับตัวลดลงมาตรการสำคัญเลยก็คือการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟถนนออกจากอัตราค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระแฝงที่พี่น้องประชาชนแบกรับมานานกว่า30 ปีการดำเนินการนี้ช่วยให้ค่าไฟฐานเนี่ยลดลงถึง6 สตางค์ค่ะและเมื่อรวมกับค่า FT แล้วอัตราค่าไฟเฉลี่ยจะลดลงหน่วยละ3.89 บาทนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าโดยกำหนดให้การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกินหน่วยละ3บาทค่ะสิทธินี้นะคะครอบคลุมผู้ใช้ไฟบ้านทุกประเภททั้งมิเตอร์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมถึงการขยายนิยามให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านด้วยส่วนการใช้ไฟตั้งแต่หน่วยที่201ก็คือ201เป็นต้นไปยังคงจ่ายในอัตราเดิมค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการต้นทุนระยะยาวนะคะทางกกพ.เขาก็เตรียมปรับปรุงระเบียบเพื่อเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่ๆเช่นกลุ่มของ Data Center กลุ่มของผู้ใช้ไฟที่มีสัญญาซื้อขายตรงเพื่อนำมาอุดหนุนค่าไฟสาธารณะค่ะในขณะที่เงินอุดหนุนสำหรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกนั้นจะได้รับการสนับสนุนจาก3การไฟฟ้าด้วยกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณผู้ฟังก็ต้องประหยัดไฟกันเหมือนเดิมค่ะคุณฟังค่ะถึงแม้ว่าค่าไฟจะลดลงแต่แค่200หน่วยแรกเท่านั้นดังนั้นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานต่างๆเราก็ยังต้องประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นอะไรที่มันเกินความจำเป็นไปก็อย่าเพิ่มภาระให้กับค่าใช้จ่ายกับตัวเองเลยนะคะคุณฟังขอเข้ามาทางออนไลน์ค่ะอยากฟังเพลงลูกทุ่งนะคะเก่าๆกันบ้างเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันคนขอต้องเป็นคนลำพูนแน่เลยสาวละปูนของคุณหลิวอาจารยาพรหมพฤกษ์ถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

โอ้โหเอาใจสาวลำพูนกันเลยนะคะวันนี้สำหรับสไตล์เพลงลูกทุ่งที่ขอกันเข้ามาและแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนคุณผู้ฟังโทรเข้ามาตอนจัดรายการอยู่โทรเข้ามาใหม่นะคะรับไม่ทันคุณผู้ฟังคะไปเพลงฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเพลงนี้ก็ขอเข้ามาทางออนไลน์บอกว่าหัวใจฮอมปอยนี่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเนาะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ท่านชื่นชอบค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆค่ะที่ตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงยามบ่ายนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ไอ้บ่าวกำลังขับรถอยู่บอกว่าใครรับคณะน้องไอ้ขอฟังเพลงนี้กับเตอร์รักล้นใจค่ะเวอร์ชันของใครก็ได้แต่ขอเป็นเพลงนี้นะคะจัดให้เลยค่ะเดินทางปลอดภัยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถไม่ว่าจะไปทำธุระเลิกงานไปรับลูกหรือเดินทางไปไหนก็ขอให้ทุกเส้นทางมีแต่ความสุขและความปลอดภัยไปฟังเพลงรักล้นใจพร้อมๆกันค่ะ

ไปต่อกันที่เพลงต่อไปค่ะขอจองในใจพี่สาวจากสันป่าตองโทรเข้ามาบอกว่าพี่ขอฟังเพลงนี้กันเต้เจ้าเอ็นเจ้าพร้อมกับบอกว่าอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะให้ใจอยู่จัดรายการอยู่เพื่อคุณผู้ฟังเป็นนานๆไม่น่าจะย้ายไปไหนแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละที่สวทเชียงใหม่ไปฟังเพลงขอจองในใจเวอร์ชันของคุณตั๊กแตนชลดาค่ะ

ไม่ถนัดว่าเพลงอะไรนะแม่สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะสงสัยจะฝนตกหนักแม่บอกว่าอยากจะฟังเพลงช่างทองร้องไห้ค่ะโอ้โหตอบแทนความรักความเอ็นดูที่มีต่อดีเจสวทเชียงใหม่เปิดให้เลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะสงสัยแฟนรายการจะคิดถึงเพลงลูกทุ่งกันค่อนข้างเยอะขอกันเข้ามาทางหลังไมค์อย่างต่อเนื่องขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าคุณจะติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนก็ตามทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยไปฟังเพลงช่างทองร้องให้พร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันในช่วงนี้ค่ะพี่แจงอยู่กับน้องแอนเจนนะคะพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในช่วงนี้เราจะเจอสถานการณ์ที่จากเหตุสะเทือนขวัญเนาะนนทบุรีในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมค่ะที่เกิดขึ้นก็มีการวิเคราะห์จากการสอบปากคำผู้ที่อยู่ใกล้ชิดน้องผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็ได้ความถึงเรื่องของการถูกบูลลี่เป็นแรงขับด้านในที่ทำให้ก่อเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นที่นนท

0: บุรีวันนี้เราก็เลยจะชวนมาเช็คสัญญาณเรื่องของการบูลลี่การบูลลี่คืออะไรการโดนดูถูกเนาะการพูดทำให้กระทบจิตใจการเหยียดการพูดที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจถูกตำหนิถูกพูดถึงปมด้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจิตใจถูกทำร้ายก็เลยสะสมความเจ็บปวดไว้แล้วก็ระบายมันออกมาในรูปแบบต่างๆมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุสะเทือนขวัญและโศกนาฏกรรมหลายตอนหลายครั้งที่เคสนี้เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยในรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกับน้องแอนเจนค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึง5สัญญาณเตือนนะคะเมื่อลูกถูกบูลลี่ค่ะและวิธีช่วยเหลือก่อนสายไปค่ะ1นะคะสัญญาณเตือนที่1ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะจากคนที่ชอบไปโรงเรียนกับแสดงท่าทีต่อต้านอย่างชัดเจนค่ะ2เก็บตัวเงียบผิดปกติกลับมาจากบ้านขออภัยค่ะกลับมาจากโรงเรียนไม่ค่อยพูดไม่ร่าเริงเหมือนเดิมไม่อยากเล่าเรื่องที่โรงเรียนค่ะ3ข้าวของเสียหายค่ะเสื้อผ้าขาดข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนพังโดยไม่มีสาเหตุ 4. ความมั่นใจลดลงค่ะดูหวาดกลัวซึมเศร้าวิตกกังวลเมื่อต้องเข้าสังคม 5. เจ็บป่วยทางกายบ่อยค่ะบ่นปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้ในช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะวิธีช่วยเหลือนะคะลูกก่อนสายเกินไปค่ะ1คือรับฟังและเชื่อใจนะคะให้ลูกเล่าถึงความรู้สึกทั้งหมดโดยไม่ดุด่าตำหนิหรือบอกว่าเป็นเรื่องที่เด็กเล่นกันค่ะ2ย้ำว่าไม่ใช่ความผิดของลูกค่ะทำให้ลูกมั่นใจว่าพ่อแม่รักและพร้อมยืนหยัดอยู่ข้างเขาเสมอค่ะ3สอนวิธีเอาตัวรอดเบื้องต้นแนะนำให้เดินหนีเพิกเฉยหรือบอกให้ชัดเจนว่าไม่ชอบให้ทำแบบนี้ค่ะ4ประสานงานกับโรงเรียนค่ะติดต่อครูประจำชั้นหรือฝ่ายปกครองเพื่อหาทางออกหรือวิธีป้องกันนะคะ5ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากเด็กมีภาวะซึมเศร้าหรือเครียดรุนแรงนะคะควรไปพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะลองสังเกตโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจริงๆแล้วเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในแต่ละวันเราอาจจะต้องคุยเช็คกับลูกนะคะน้องแอนเจนเคยมีประสบการณ์โดนบูลลี่ไหม
1: เคยค่ะ
0: ประเด็นไหนที่เรารู้สึกว่าเจ็บปวดมาก
1: บอกว่าเราทำตัวเด่นเกินไป
0: ก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะ
1: แต่มันโดนตลอด
0: โดนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรามีความสามารถเยอะเราก็เลยได้เป็นตัวแทนตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเราเสียงดังมันเด่นเกินไปหรือเราสวยเกินน้องน่าจะโดนประเด็นสวยเกินไปก็เลยเด่นเกินไปหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: ทำตัวเด่นเกินไปคือมีคนจับจ้องเยอะอย่างเงี้ยหรอลูก
1: ใช่แบบว่าเหมือนเราจะมีความสามารถหลายด้านแล้วแบบ
0: ได้รับโอกาส
1: ใช่ครูชอบดึงตัวไปนั่นไปนี่นะรักเพื่อนหรือว่าทำตัวเด่นจังเลยอะไรอย่างง
0: ี้แล้วเรารู้สึกเราจัดการความรู้สึกนี้ยังไงดีกว่า
1: โหหนูย้ายโรงเรียนหนีเลย
0: ย้ายเลยเหรอ
1: ย้ายเลยค่ะย้ายแบบไม่บอกครอบครัวด้วยไปสมัครเองเลยใช่ย้ายโรงเรียนออกไปเลยแบบว่าไม่บอกเพื่อนไม่บอกใครจนคนมารู้ตอนที่ว่าหนูต้องไปขอเอกสารจากโรงเรียนเก่าว่าต้องมีใบเกรดใบนั่นใบนี่นะต้องไปยื่นโรงเรียนใหม่ก็เลยความลับแตกตอนนั้น
0: แล้วคุณครูว่าไงหนูไม่ได้ปรึกษาใครเลยเนาะ
1: หนูไม่ปรึกษาใครเลย
0: แล้วครอบครัวว่ายังไงตอนที่เราย้ายโรงเรียน
1: หนูไม่ได้บอกแม่แต่หนูบอกพ่อว่าพาไปที่นึงหน่อยจะไปวันเสาร์นี้พาไปหน่อยได้ไหมพ่อก็ไม่ติดอะไรนึกว่าเราจะไปเที่ยวหรืออะไรก็โอเคพอไปถึงที่พ่อก็งงอ้าวมาทำอะไรนี่ก็เลยบอกตรงๆมาสมัครเรียนนะจะมาเรียนที่นี่เทอมหน้าปีหน้านี่เลย
0: แบบนี้เลย
1: แบบนี้เลยแล้วก็กลับบ้านไปก็สัก 2-3 วันก็ค่อยบอกแม่ว่าย้ายโรงเรียนแล้วนะจะไปที่อื่นแล้วไม่อยู่แล้ว
0: แต่ครอบครัวก็เข้าใจ
1: ใช่
0: เราเคยได้เล่าปัญหาที่เราเจอไหมเวลาที่เราเจอเรื่องบูลลี่หรือเจออะไรอย่างเงี้ย
1: เรา
0: เคยได้เล่าไหม
1: เล่า
0: และที่บ้านรับฟังแล้วให้คำแนะนำยังไงบ้าง
1: เขารับฟังเขาบอกไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจก็ได้ไหม
0: แต่เราต้องอยู่ในสังคมนั้นไง
1: ใช่หนู
0: ต้องเจอคนอยู่
1: มา7-8ปีพี
0: ่โอ้
1: จนสุดท้ายหนูรู้สึกว่าหนูโตพอละหนูอยากไปแล้ว
0: ขอเลือกชีวิตขอเลือกสังคมเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: พอเป็นแบบนั้นมันก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้น
1: ที่ย้ายโรงเรียนมามันก็ดีขึ้น
0: โอเคเราไปเจอสังคมที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจและปลอดภัยด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังยังมีเพลงที่ค้างกันไว้อีกหลายเพลงเลยขอบคุณทั้งออนไลน์และหลังไมค์นะคะที่แนะนำเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพลงต่อไปค่ะไม่ค่อยได้ฟังเลยเพลงนี้แผลใหม่ไปฟังพร้อมๆกันพร้อมกับเจนขออนุญาตส่งท้ายกันอีกประมาณ3ผลงานเพลงนะคะน่าจะทันค่ะคุณผู้ฟังที่แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์และหลังไมค์นะคะประมาณ3ผลงานเพลงด้วยกันส่งท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้กันเลยละกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะเปิดฟังสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา

0: สวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืน

0: ลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุมทั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครองและการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
2: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Ya, oh, benyilau, na, jie, te, ma, oh.

暖男。มีเลยยามเราปังตายค่ะ

tổ hồng mà tổ phiền trên tiểu bé mà mưa nà khóc sâu nhà.

家，阿拉不跌落在滚刀郎哦哦卷，满行的满丢的天红啊，天青叶。

0: な冷めやらうせがりんやらばちやばがおはいやめてんそうこふやんやえらうこっちふやんまけแต่ปิงแล้วโอ้แสงยาวหวานแม่หายเนี่ยนะแม่แกงเนี่ยเสียนเออจอดก็แล้วจะเปลี่ยนมาเจรอเดียวโอ้เอ็น
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี
7: ้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมั

0: แต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที
2: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร อสมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

Nhớ rồi, ý trọng nạ sự cử tí nâng chàng suốt lờ, chua nú văn. พฤหัสบดีนู้ติเก่าเป้ลู่ยี่คลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุนยังจั่วคลีนเร่เก่าจื้อดูจากือกังนุนัวย่อยย่างโฮปิกี้ย้อนย่างจั่วคลีนเร่ทอดจื้อห่อปิกี้ย้อนย่างจั่วคลีซาอีดูจากือกังปิกี้ย้อนล่าMa xiong nua yon yang zua nang xiong o man doi nua gu bao nha seng hang zong sha zho gan cho du su tong chua ha lu mong doi lu seng trang mai tuan zi yi zong na zi gu ti nang chang suot lo wan day nua che yu tho yi zong na zi gu ti nang chang suot lo gu ngang lu shai hang ngang lu nong nyo zu hu pet Facebook ma tho gu mei bang gud like gud share yi leng yi share bu zua pet sawa tho AMอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้วจองดาวจัวสัวเลอกือปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮันลูมองดอกลูกเสียงแจ้งมาอเอมอหนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหตาไปสวดเลยยลุนจูกูเนาะอ้วกูเลยพงยืดเถาปีมงสู่จัวเถาสาวมาอ้วนได้หนัวเจกูกูตู้มัวอีจังกูย้อนลูมัวอีจังสู่สื่อเจ้าลูถังคาจัวไปสวดเลยเต่าเป้ามาเนาะจวนดอกจังสู่สื่อเนาะกูย้อนลูมัวอีจังสู่สื่อคือฮาจูนี่ย่ออีรังลูกเป้าหออีรังลูกเป้าคือฮาจูจ๋อมาตรการความปลอดภัยคือย่อจอหูจ๋อเจ๋ก่อนเด้อมาต่างสนัวเตจ๋อหนูจื้อพวกกูอ่านช้าเตมาตรการจ๋อลูตีท้ายจ๋อมีหยัวคือย่อจอหูจ๋อเจ๋ก่อนเด้อจู่กว่าเนื้อมั่วความปลอดภัยจื้อซ้อมั่วเตสุดเชิงจงเลยยังตั้งลงเด้อเนาะมาพวกกูมั่วช่างมาตรการจ๋อลูอัวจวนจะลูตีท้ายจะมีหยอกกึญยอดจะหูใจก่อนเดาจะเลยหนัวย่อป้วยหยวมั่วทอดจือหอบป้วยหาตาป้วยหยวกัวมั่วอากีจัดตั้งจอศูนย์พิทักษิตหนอพิทักษิตเสรีภาพ5ความปลอดภัยคือยอดจวนดอกลูกใจก่อนเดามีวิยองหาตาจะมีหยวสะเลมั่วสู้เฮากี้คือยัวแจ้งจ้อข้อมูลสู้สื่อข่าวสารหลอดสุยยอตาตุมิโยตือคือมั่วกินสู้ชาโนหลอดสะเลมั่วขอเชิญคือยัวมองท้อคำปรึกษาคำแนะนำปังจั่วเดาจ้อซื้อฟื้นเตาหนอสู้จั่วจ้อเต้งแม่งกี้ก่อนเดามองสู้จั่วจ้อปัญหาด้านการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหลอดสุยยอฮัตตาตุมิโยตือคือเจ้าลัวไตอัวใช้จื้อเตาลัวเพ่งสืบเปล่าหนึ่งเตยอฮัตตาในจุนหยาเต้งหนัวหลอดสุยตัวหนึ่งลอสยอหรือตัวมิญัวหอดจอมิญัวคือจุนงลูมิญัวเกเรลูดาวอยู่ลอยอยู่มั่วเป็นสื่อคือยมงทอกีปังจวดดาวจวนดักคอเชิญหนัวเนาะเนาะ5ป้วยโยกัวมั่วจ๊อบแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยคือย่อจัวหูลูกใจก่อนเดามาโยมั่วระบบการติดต่อสื่อสารลอสยอป้วยโยมั่วจ๊อกี้คือซักซ้อมหอมั่วเกี่ยวกี้คือซักซ้อมหาตาเตราคือย่องหาตามั่วจ๊อเหตุการณ์ฉุกเฉินเอมั่วเป็นสื่อคือโยชวนจัวโยจื้อมองเล่ย่างเต้งหนัวเนอะมาป้วยโยมั่วกันซักซ้อมเนอะ5ป้วยหัวมั่วจ๋อระบบดูแลคัดกรองปังจั่วด้านสุขภาพจิต5พัฒนาจ๋อซื้อฟื้อคือยอดจ๋อครูแน่แนวจกัวมั่วกี้การพัฒนาจ๋อครูแน่แนวอีกจ๋อครูแน่แนวสะเลมั่วเป็นสื่อคือยัวให้คำปรึกษาจั่วจ๋อมีหัวตาหมอ5ป้วยหัวมั่วบูรณาการความปลอดภัยคือยอดจั่วหูใจก่อนดอนจู่จั่วจ๋อหน่วยงานคือเกี่ยวข้องนัวเนอมาสะเลมั่วเป็นสื่อคือยัวฟื้นฟูบูรณาการ5ตีท้ายเตอย่างคือจื้อจงยอดจู่หูจ๋อเจ๋ก่อนเด้อลอสยอเตตูมีหยอกเกินโซชาโนลอสะเลมั่วขอกี้คือ
มั่วเชิญที่ปรึกษาหนอห้าหยัวมั่วกีฟื้นฟูลูกใจก่อนเดินจู่จัวจ๋อผู้ปกครองเจ้าหน้าเจ้าจื้อลุงจู่สังเกตการหูลูกใจก่อนเดินเดินห้าหยัวมั่วกีสร้างความตระหนักรู้ห้าเสริมสร้างสัมพันธภาพกูจงยอดจู่หูใจก่อนเดินจู่ทางเรียนหนอซื้อจิงปู้จัวจ๋อใจก่อนเดินนิยออีจ๋อเขตพื้นที่ปลอดภัยมาซื้อนัวต้อนัวเจจ๋อซื้อฟื้นปัวยัวเช่าตุ้มยัวห่อยอหตาเท่ากึ่งมงกันเดามาจ๋อนุกจุจ๋อซื้อฟื้นปัวยัวชวนจวดตุ้มยัวหตาหูเต้กระเป๋านั่งชุนนั่งชอเต้ปมวดเต้อย่างคือหนึ่งยอดจออาวุธสุเลเต้จ่าลอสุยอเต้พอเต้นเด้อมายอดตามัวเต้นัวนอนเตจอซื้อฟื้นปัวจูบูจวดจอมองจูหูใจกันเด้อเออยังนัวต่อเจยอดจุดเตาใช้หัวเต้มีตู้มีโยตัวเจ้าอ๋อยอดหัตตาลิงตึกมัวมีตู้มีโยมองกันเด้อนัวหล่อเนื้อมองกันเด้อลู่หล่อหัวจุดเนื้อตาโน้นวนที่มองกันเด้อลู่จ้องได้จางปัวมัวลิงตึกจูเปล่าหนึ่งลอสุยอว่าเต้ยังใช้จุดเตาเต็งหนูอยู่ยัวจุ่นงเนอะยาวฮาตามิโยลูกค้าจ้วยอยู่นอยเตอยู่ยัวเตามงปรึกษาชากีเต่าจู่จอซื้อฟื้นเกยยอดจวนดักลูกใจก่อนดังดอมาสะเลยมั่วขอกีปังหยวดจวดถึงมิโยไอมิโยสะเลยจื้อซุนโซช้าแห่งห้าเตกูจ้าลูกทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืนหนัวเจกูยัวจอกังลูกจออีช่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกีหล่อใจว่ากีจวนจื้อเออีปลาหนัวเจกูเลยจอกังลูกมัวอีช่างสุดสุดจ้าลูกทางคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าจวนจื้อมาเนาะจวนเต้าช่างหนัวย่อกูยัวมัวอีช่างกีหล่อใจกูอีร่างลูกจ้าอ๋อกือลุ่มไปหาตาลุ่มน่ะยอลูกจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกี้รอใจอัวกี้

马尊子奴啊，这古月早刚露照一上啊，他子好，尊子奴这古月早刚露，摸一张手势，个哈住脚啊，又咪个要脚弄弄脸，鸟子胡这个到做说了到包哦嘛，鸟尊到度ร้อยเอกหญิงพัดพัดดารัตน์หนอมามีย่อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮัตตาย่อจวนเต่าลู่จงชาล่างคณะรัฐมนตรีมั่วมติอนุมัติเต่าลู่โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจัวจ๋อมิญัวเก่าเต่ามออีจูมอเป้กือย่อจูหูจ๋อเจเก่าเต่าโรงเรียนขยายโอกาสเนอะมาปัวหาตาย่อจวนเต่าจ้างสื่อนัวเจปัวอนุมัติหอจอกลุ่มเป้าหมายคือย่อจวนเต่าลูกโครงการจูจัวจอตู้เก่าเต่าซื่อเลยชั้นซึ่งเลยย่อจัวชั้นกือย่ออนุบาลลอสยอก่อนประถมศึกษาจูจัวระดับชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่6หอคือเตาจอยูมีคือยอจอนมโรงเรียนเดอเฮาอ5ส่วนซือหนัวเจปู้ยปู้จัวจอตุ๊กเกิดเดอคือย่อจัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ลอสยอมออีจูมอเป้หนัวมาเถ่าเถ่าเจปู้ปู้จูปู้ปู้จัวจอมีกันเดอคือยออนุบาลมงซูจัวปอเจ้าเฮาซือตั้งสมาส่วนซือหนัวมองหนัวเจปู้ยว่ามั่วจอมีนมโรงเรียนหนัวจัวจอมออีจูมอเป้เฮาเหล่าฮาหนัวมาสาลียอฮาตาตุมิโยตึกือเฮาก็มีน้องดาวหอหนัวเจยโยอ้วจัวตุมิโยนดาวเนื้อช้าๆเนอมาสาลีปังโจอ้วจัวจอมิโยกุญยอดสู่หูใจก่อนดาวเนื้อแข็งแรงวิยอฮาตาเฮาจอมีหนัวมากูจะรู้ทางคาจัวไปอีจงหนักสึกตีนึงจางสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอปุฮาตาปุเลยการขยายดอกลูกโครงการมาปุมัวเป้าหมายจัวจอตู้เกิดดอกคือย่อจัวมัธยมตอนต้นลอสยอมออีจูมอเป้งดอกจอเจเกิดดอกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามามัวตังชอยจื้อเซ็งจื้อเซ็งยี่หวังออเซ็งจั่วปัวเล้าเจ้าชังแหล่งหนอมาเฝ่งจงยอย่อจวนเต่าจอครอบครัวคือมั่วข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจลอสยอห้าจอคือกางสู่จอโภชนาการเต่าจุ่ยชั่วเหมาะสมจูเลยช่วงไหวหนอมาสาเลอวดจวดจอมีโยจุ่ยชั่วลูกจุ่ยชั่วซาฮาจุ่ยชั่วแข็งแรงมาเจ้าหนุ่มจูปัวสาเลสังปังจั่วปู้จอมีหนัวจัวจ๋อตู้กันเดาคือย่อจ๋อหมออีจูหมอไปเตาเห่าเลยคือเถ่าเจ๋งยาวๆฮะหนัวตีกูย่ออีขอกีปังจั่วคือลุงเดาจ๋อหนุ่มจื้อรัฐบาลคือปัวปังจั่วปู้จัวอีจงหนักจื้อคือตีเน่งจังเราซื้อย่อปังจั่วจัวจ๋อมีหนัวเตาเห่าฮะอ๋อแต่กูจะรู้ทางข้าจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซือหนัวเจกูยัวจอกางลูมัวกูยัวลูมัวจอฟอจดเลยนางถางจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซืออ๋อมาจอหนูซือคือใช้ชัวฟอจดเลยนางกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตานุ่งนัวมาอยู่มวดเล่นนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าเฝ่งปวดย่อจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวย้อนนางอยู่ลูย่อจวนเต่าลู่เสียงแม่ห้องสอนเสียงนั่นฮานเต่าลู่เสียงต่างย่อจัวนุ่นัวฟัวจัวจ้าย่อกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ย่อกือยังเล่นเต่าเป้เจ้าอ้อจูเป้เจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยังเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจวนนู้ติเก่าเป้จูนู้ติเก่าจั่วลู่หยีลินดูหนัวอยู่มั่วนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปัวย่อจวนพังเก่าเต้มากู้ปู่เต่าฮะตาอ้อนุนัวเพ่งมั่วมั่วนางลู่เฮงเอสวดเล่าอยู่เต่าใช้หัวอยู่ทุกแข้งตัวจงอ๋อ
มันย่อจวนดาวจอหนูจื้อใช้หัวฟอจดเล่นหางกูเตาตะต้วนทอตะหาตาย่อจวนนู้นัวมาหัดเฉ่งยมวนนางลู่ย่อจวนดาวดาวขอเชาเกอเอ็นนางอยู่ลู่ลู่ย่อจวนดาวขอเชากูกูย่อหาจวนจื้อหนูอ๋อย่อหาตาย่อจวนพังเก่าเต้มานางอยู่ลู่ลู่ย่อจวนดาวลู่เสงแม่ห้องสอนเชียงไฮพะเยาน่านฮะต่างย่อจวนอีสานมานางอยู่ลู่ลู่ย่อจวนดาวลู่เสงบึงการสกลนครห้านครพนมย่อจัวพังร่วนจ้างมานางยัวลูลู่ย่อจวนดักลู่สิงอุทัยธานีสระบุรีห้ากาญจนบุรีย่อจัวพังลู่ตัวมานางยัวลู่ย่อจวนดักลู่สิงนครนายกฉะเชิงเทราห้าจันทบุรีห้าตราดเนาะย่อจวนดักตัวเจ้งกรุงเทพห้าปริมณฑลนางยัวลู่กือยังเล่นดักเจ้าเจ้าแฝงปัวมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟางจังเตยมัวเต้เล่นยังเล่ยสังสื่อย่อจวนตัวหนัวเตย่อจวนดอกย่อจวนดอกจ้อสูสื่อคือย่อหาสุดเล่นนางเตกูอยู่ว่ากูม่วมเบาเล็กหนัวเสื้ออ๋อเอย่อจวนดอกไปสู่ต้นจวนดอกหนัวมาหัวตั้งเถาลูชเหอคือใบอ้อลอสยอเก่าเปล่าเต็งดอกอ๋อมากูม่วอีปลัวนางลูลูลูเกิดเลยฮะเออจวนต่างสื่อหนัวย่อฟัดจวนดอกสู่ต้นจวนมาจงจงเกิดเลยอ๋อย่อจวนดอกไม่ใจจอนี้ฟัดจวนจงในจังเหล่าซ้ำดอกตัวกงกี้ลอใจเตาจวนดอกสู่ต้นจวนดอกหนัวลอสยอนเตาสู่ต้นตัวกงกี้ลอใจเตาจวนดอกตุ้มเบอร์สู่ต้นศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อเอจวนซื้อนัวเจกูยัวลูมัวอีจังสูมองตัวย้อนลูสังจัวอีจงหนาจื้อกูตีเน่งจางสวดเล่าเตาเป้ามาตุกือสร้างจังสูมองตัวหนัวหูอัวล่าจัวเสงกือย่อจวนดอกลู่จอเจดีโค้งดอกลู่เสงต่างอ๋อตูต่างสุดเน่งหูอัวมีปู้จังเข้าเสงกือย่อจวนดอกลู่จอเจดีโค้งดอกลู่เสงต่างมาหนึ่งเต้าต่างสุดเน่งจวนนุติเก่าอ๋อลู่หยีลินดูหยงอ๋อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเจ้ากือตี้ปัวอยู่อัวควาจือจวนนุติเก่าเจ้าลู่หยีลินดูหยงอ๋อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจ้ากุฏิบัวอยู่เจ้ามงฟ้องกังเราสิอยู่เจ้ามงไรจั่วนุติเก่าช่างลู่หยีลินตู้หนัวชื่อเซ็งอย่าอยู่มัวจังสูหนัวสั่งจั่วจ่อกุฏิห้าจ่อเน่งจางกือย่อจวนดักลู่จ่อห้วยเซี่ยวนาห้องใต้บ้านพุยเราสิอยู่ลู่จ่อเมซื้อดักลู่เสงเจงใหม่สั่งจั่วจ่อกุฏิห้าจ่อเน่งจางกือย่อจวนดักลู่จ่อแสงไฟดักลู่เสงพยาวลู่จ่อเมป๋อย่อจวนดักเชียงรายห้าร่องซ่านไทยสมบูรณ์กือย่อจวนดักลู่เสงเจงหายหนอดอกลู่จอเลาอูฮะดอกห้วยหอยคือย่อจวนดอกลู่เสงแพร่หนอฮะลู่จอคลองลานคือย่อจวนดอกลู่เสงกำแพงเพชรมาฮะสังจัวจ๋อเน่งจังตั้งชอตัวซื้อจื้อตัวเล้งตึมไปอ๋อสังจัวจ๋อกือตี้กือย่อจัวชัวชัวลู่จ๋อจ๋อกือตี้เสงมงกือกือย่อจัวชัวชัวลู่จ๋อชัวชัวลู่เสงท้องเผลอหูเต้เฉาท้ายตั้งชอตัวซื้อจื้อตัวเล้งตึมไปสังจัวจ๋อปุ้นย่างจื้อกือยี่ตั้งชอตัวซื้อจื้อตัวเล้งตึมไปอ๋อสังจัวจ๋อนชายเจ้าว้าวจื้อหาชายว้าวกืนชายว้าวตี้ตั้งชอตัวซื้อจื้อตัวเล้งตึมไปสร้างจัวจ๋อรัวเรย์จื้อหันดอกพังตู้ย่างหลอสุยอพังใช้ว้าวตั้งชอตัวสุดจื้อตัวเล้งตึมเบยสร้างจัวจ๋อพงยือคือเป้าจูตุตังสุดแน่งหูอ้วมมีปู้จังเข่าเสงกือย่อจวนดอกลู่รอเจดีโคกดอกลู่เสงต่างย่อฮัตตาเล้งถือกือมั่วจ๋อกือตี้กือย่อจวนดอกลู่รอเจดีโคกดอกลู่เสงต่างมามุงดูเจ้ากือตี้ปัวปังชายปังลู่อ๋อเจ้าขอดจั่วปัวอยู่ตัวจืดซูไม่เบยฮาจืดซูไม่ลู่เสงหล่อปัวเตาใจกินโซซ่าเหล่าเจกูชอบสั่งเลยจังเอมุงดูเจ้ากือตี้ปัวปังชายปังลู่
มาจอกุตี้ป่วยอยู่อกควจื้อยอดสวนนุติเก่าเจ้าลุยหลินโตหนัวยอดเจ้ามองฟงกลางเราสิยอดเจ้ามองรายสวนนุติเก่ายังลุยหลินโตหนัวเอตูคือสร้างจังสูหนัวหัวล่าจัวเสงกือยอดสวนดอกลู่รอเจดีโค้งดอกลู่เสงต่างยอดตูสร้างจังสูหนัวเจกูกูจัวมัวจังสูมองตัวหนัวจะลู่สร้างจัวไปอีจงหนักสุกุตี้นึงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนจื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี่ลอเจจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกี่ลอเจอวกี้จวนจื้อห้ามาเงาะจวนเต่าร่างหนัวเจกูยอดทอต้วนเต่าอีตูอีตูหนาเจอ๋ออีตูหนาเจเสียงย่างยอดจวนเด็กลู่รอคลองลานมาก็หาตาอ้อนุนัวยอยอดจัววันแม่แห่งชาติหอลุลีหนัวยอย่างจัวลุลีวันแม่แห่งชาติมาก็กู้สังทออีร่างกีหล่อใจกือหาตาจูหนานุเอจูม่วนหนาหนอจัวกว่าม่วนจอจัวสวดเลยตอนถูกก็นงวากี้ห้านวเจกูกู้มงช้าเต้าอีร่างซัวพังเสียงเนอกูกูย้อนช้าลูกจ้าหนอตั้งชื่อมาจู่ปู่มั่วลูกจ้าเตกูยัวทอมั่วอีร่างสัวพังเสียงกือลุ่มไปหาตาจู่มั่วหนาเนาะจัวหนานุ่มเอ๋ยอยู่มั่วร่างหนอจะลูกจ้อจัวสวดเล่าเต้านมกงกี้หล่อใจอ้วกี้

mà xuân giữa núa chê dùa cho cắn lưu tên đờ đông đờ đờ ý chồng nạc sự cử tiên anh chàng suốt lời miếng gió mà cú trong đau chua ý thu nạc trẻ ó cử mà cô trong đau chua ý thu nạc trẻ cử có cô đau sự tông tua mà có hạt ta có dò nạc sinh cao nhó ở nạc sinh cao sinh trăng nhó chuồn đậu lưu rò mèo rèm đậu lưu sinh pre tăng sư mà có một hoạt lăng nụ nhó chuồn rằng tuổi chánh Gruong Thep nó ấy có hạt ta thó mua răng xua băng sinh cử hoa tăng của nhuộc hóa cho tăng lùn đó cử lúc bây hạt ta chứ mua nạ nhó chuồn nạ nô nọ mà thọ mô răng nua cho lù cho ô con là tu ha e mô phi chua có ó tu vĩnh giao cử íp lắng dù dù có nông ô kì nọ chế cụ cụ thọ mô răng xô phăng xếng cử hoa tăng nhộ hoa cho tăng lùn đỡ cho ô con là tu ha ó ha có chảnh hà lê nua ha hà ta nhớ chuồn rằng tuổi trên Gruong Thep mà nàng cú lù chua chua mò lê ha tăng sư mò nua chế nàng cú chư lù lờ ê nhớ chuồn rằng tuổi trên Gruong Thep tê phỉnh đào họ phỉnh đào tê chẳng đâu yúa cú cú sù sù hình sư tăng sư mà nô nua o nô nua chế chó phố chua cú y nhua dòng dò nhớ tàu dò lợ ha nua mà cú dòng xa cờ cú có cú trình đào sù tông tua cổng ký lò dệ kha chua bế suốt lợ tàu bao nhớ chuồn đặc sù tông chuồn nó ha e thọ chớ có lút lăng lút rủ ha ua chom đau chua ý tu nạ chế sỉnh giang nhó chuôn đầu clong lan mà có cu tàu xong đầu thọ chữ họ có cu tàu đào sủ tông tua hà ta o nu nua nhó chuôn đầu mi lút rò clong lan mà nàng cu lưu lợi ha tác sư mà ý lúc li theo lưu nua chế nhớ chuồn đặt mấy lưu rò mà chẳng đu cú cú tao ý lúc li lưu nua em nàng nhọc hóa lưu tao ở bấy nu nua sư nua ở chuồn mấy chó con chó lông mà chứ rong lây lở nô mà cú chớ lút lặng lưu rù bút cho mẹ hó ha ở trong đau cử có cú hạt chỉnh đau sư tông tua cổng ký lò dậy kha chua bấy suốt lợi tao bao nhớ chuồn đặt sư tông chuồn đặt nua ha ê thó chớ có lút lặng lưu rù tua อย่างดาวห่าอฮักว่าจองดาวจัวฮักว่าจองดาวจัวอีทุพงยือหอก็สิลุ่มไปหัวเจอวันแซ่จางมาก็กู้เตาซองดาวตัวหาตาย้อนซองอดีเจย้อนจนดาวไม่รู้ชอห้วยหอยมาสอยก็เศร้าหาตาห้วยหอยรอสอยห้วยไหวหนัวมากู้จุดเป้าหาตาสอไปจอมมองหนัวปมอีลูชอวัวห้วยไหวหนัวใช้ยอกูเหยียดยอกีหล่อเจถอดสืบจัวก็ฮะเนอะมาก็กู้หาตาย้อนจนดาวไม่รู้ชอเจนางจื้อลูเหล่าหนัวมากู้ทรงสาก็คือก็กู้ช่องดาวตัวกล่องกิโลเจค่าจัวเป้ยสวดเหล่าเตาเป้ายอดส่วนดักสูต้องจวนดักหนัวห้าเอทอดเช้าก็รู้หลังรู้หัวว่าจองดาวจัวอีจงหนาจือกุฏินิ่งจังสวดเหล่าห้าคือไม่สวดเหล่ากูหาเจ๋งช่องดาวตัวกล่องกิโลเจดำเต้าคือห้าไม่กูสางสติกเกอร์ตัวเช้ากูรู้หลังรู้หัวดำเต้าคือมากูจงสักเกอร์เอทอดเช้าไม่สวดเหล่ารู้หลังรู้หัวปุ๊บจอกังจัวไม่ห่อมาตั้งชื่อนัวเจกูรู้เสือกกูตัวอยู่จอกังตั้งหลานเนอมารายการมงหอหลอดสยอสุดต้องจัวฮัลโหลมงไปจอมงกูตัวอยู่ตั้งรู้สึกหรอกฮะมากูกูอยู่จอกังรู้เศร้าสุดต้องจัวหรอกฮะอ๋อเอกูว่าจองดาวจัวอีจงหนาสกุตินิ่งจังสวดหรอกฮะกูไม่สวดเลยกูหัดเจ๋งลุนจูกูย่อโอพงยืดเถ่าปีรู้จูจัวเถ่าเศร้าฮะว่าจองดาวจัวสวดเลยกูเจ๋งปังเชิงรังสุดต้องจัวฮัลโหลมงดอกรู้เสียงเจ๋งใหม่ฮะรู้สึกหรอกอยู่ตั้งเลยชัวกูยังเล่นดาวเจ้านาทีหล่อซื้อเจกูยัวลูจออีร่างกี่หล่อเจกูยอดถอต้วนดาวอีถูพงยือห้ามาก็กูเตาดาวสูต้องตัวฮะตาก็สังนงอีร่างก็ฮะตาก็ยัวอีทุนหนาเจสิงว่างยอดส่วนดาวลูจอดงเต้าเอก็ถูซึ่งเก่าเตาจอก็เจเตาจั่วสู่เก่าลูคลีนัวเหล่าตัวยัวลัวอีชงนัวมาก็ฮะตาก็สังนงไม้เจ้าจังร่างซัวปังเสียงกูลุ่มไปฮะตา
gió có lúm bê nó chị cụ cụ băng tàu mảnh giật trắng răng xua băng sáng nữa lời cho dù mua răng xua băng sáng nữa cho lụt cho ô co là thu há cho chùa bế suốt lời tàu rủ con hồng cổng ký lò dậy ô kì ê mò nữa chị cụ cụ dùa sao số tốn chua lên nữa lời xưa ó bì kì à sáng dấu bế lên mạng cho cán tua xuân rút lua chùa thảo lúc sư hờ à cậu thật sự họ vì khi sản dấu bên lề mặt cho cán tua xin rút lùa cho thảo lúc sư hờ chữ tính chữ trao tính sản dấu em mơ nữa chị qua trong đau cho mấy cử mấy cô hạt dẻn lù à chân găng sủ tông chua hà lù mông đợi lúc dẻn tranh mài à sầm nắc ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ฮะเอวจองดาวสวดเลยย่อจงสวดเลย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทย
2: โอบูดาเจ้า
3: โอบูโชเปอร์
2: เบอร์ซุงคา
3: พวกว่า
2: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดอปูแบบปากยอโพในเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลลอก็จะเตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะเตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

Non, de omicho per do pu ve murapati pu pi romosco brado canata po, paqua, dota po braclu, bracognoco, rano, talota tlele so, vota chiang mai, viti yukalilo, go jote ve kime, am tukotolikazan, nui chiku kilohert, samangan prachasampan tisam, grom prachasampan, not tokola sadaya, DJ เสมอเจาะสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะปากโกไปด่าเลยค่ะก็ด่าเลยปอบบึเนาะปอบบึค่ะเนมิวดาเออเนบาเป็นมีภาษาเลอแต่ชื่อก็ตอนเลยเป็นแลท็อปกาเนาะและเนตาพ่อมือปราณีเนาะแลท็อปกาก็ก็ในบอนเนปากุปกันยอเลอเปิดตาพ่อมือปราอาซีร์ปานในปากเกลเลอปามีปาปราเนาะเด้อกว่าไปตาหุตาแกนตาจันเองอันล้นละไม่อุดถอกคาคาเด้ออะคือก้อถอดิสอลเลอร์ปัมมีภาษาบักก้อเด้อแล้วปากก้อก้าวจันเองเนาะอยากจะตัดแต่ไม่ได้บักก้อยาเลยปอบบึ๊กเนาะอันมือคิดละจะขึ้นหนาเด้ออันมือเนาะปอบบึ๊กมาจากเด้ออันเวอที่เลยบึ๊กดันตันตาลสัญญาบักบาชาจะเกิดเตะคือดอปเวนเนาะดิสอลเลอร์แต่เชื่อก็ต่อเลยพุทธบกาคาเลียเนี่ยต้นบาจีเนาะแต่ว่าปัตเตวิดาอิบลอดตากิตาเกวิลเลียเตวิดาดิเนตากิตาเกวิลีเนคือเก่งดีแล้วเดินแล้วหล่อปูเนาะดิสอลเลอร์ไม่มีเลยจดแต่อักวอร์ในว่าเกเตเลอร์ส่งเข้าเรียนหอจากนี้กันเตวิดาเอียอาวิลีอิบลอดในเกมโอคือสกอปปีเนาะเตวิดาดิเนอ๋อดินเนี่ยเกี่ยวโอคือสก๊อปปี้นะเป็นยอดทอเป็นมาแล้วเป็นพี่บักคนที่ขอพ่อหมอมันมาจากปัญญาเลยปัมมีปัปการทักว่าให้ได้เอออันนี้เต้เป็นนอมมีเจราตาบาเก็บเป็นมาหมออืมอ่ะเก็บเป็นมาลีเดอร์ชั่วโมงแล้วตะกุลกับมีหลกกับหมันเนาะปุ๋ยละยอดทอแล้วพี่บักโควิดเก้นี่แล้วหล่อมีเนี่ยที่ถี่คอร้อนเนาะอีกครั้งนะในตากันเลยอัดโดตากมวนได้เด้อก็ไม่กว่าอัดโดไว้ดัดคลื่นอาจารย์นี่ก็โดยไม่คลื่นหน่อยเดี๋ยวจะชมหมดเลยเออก็แก้ตากีตัดโรดคาเลอร์แล้วก็เรเลอร์ตุนนี่จีเนาะดิโซเลอร์ปากอยดาจะชมหมดปาร์ติบลิลากาเตอร์ย่อมาย่อดัดบูบะเนาะประชาชนย่อและผู้ชั่วเนาะมาจากเด้อไม่มีเลยประกาศคือตอนบาดเจ็บบาก็คือเกเล็กเขาสูบได้ก็ย่ออันตาจันนี่ก็ที่สิญญาจีบะเนาะเดอบัญชาตาสีรผ่านในเดอประซับกับปมีประกาศเตวดาเอออิบลอตากิตากิวีเนาะเดอเกทอพกเกทอมาเนาะเดอเกโอคือโชคือเหล่าสันตาเซเนาะเตวดาดีเนาะอ๋อเออไม่ดีเนาะข้อเดอข้อตาเชื่อต่อคันในพัสดีริมออืมเราชอบดาเวลเลอร์ปัทอบกาเลิกปากกอเลิกปากยออันเลือนลาเลิกคีเล็บเลือนยาเนี่ยพักกอเจาะแต่เมตาญยอจีบ้าส่วนเมื่อเราเชื่อต่ออันนี้เจาะหนอเลิกดิโซเลตันในผมมาดิโซเลตันลิตาลาเลิกคีเล็บเลือนอันนอเจาะแต่เรื่องลันนี่หนอดิโซเลอร์เลิกเป็นจีรปาแต่เรื่องลันนี่เลิกกาเลิกจมาอัจจีรปาแต่เรื่องลันนี่เจหนอบัชชาแค่ไหนเราเนี่ยเต็มด้วยลาสีเต็มด้วยลาตามันยอดถอยไปดาวโอเจเนาะมันยอดถอยไปดาบาระทบกะเราชดดาไปเลิกปลาคลิปโพสต์แต่ได้จบโพสต์แล้วเนาะและอัวบับเราและอัวนั่นคือและอัวตื่นแต่ไปดาสตากิตากิวิลีโอดาเจเนาะดินาโคเนตาปะโกเลปะตาลิตาลาแต่คาร์คัตตาถือดาทาร์คาร์คาเลปลาถือทาไปดาได้ติดล็อกอะเราใช่ปะเนาะอ่ะบัญชาเด้อตากาเลทอมมือตอบกาอุดได้แต่เกวียนได้เชื่อมือหลาจนาเลอโอมืออกคือก็กะเนาะแต่เชื่อต่อปั๊มมัดทบกันนะไม่วีไม่เตะไม่ได้อิบลาวีลีเดอร์ยอดหอนมาสุยเกนอยู่แล้วแต่ปูดิสอลยานในเซจเนาะอาตุนหลวงก็มาบ้าเนาะอาตุนหลวงก็มาบ้ามีไว้ด่าเลยแต่ปุ่มมาเด้อหมอแต่แควอุดีหมอนี่บ้าเฮเต้กูดับเวเต้นี่ก็กาหรอซะจันนี่เนาะปากกาคืออารามกมาซาดิเลติหลอต้นบาจิบ้าเนาะบาชาเลยานจะเตะกูดับเวดีเนแลกดอลเลอร์ตลอดอันนั้นก่อนเนตาคือจอนตาคือแต่กระต่อผ้าโอเจียบาชาชั่วโมงก็แปลเลือตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์ดิสโซเลอร์ดับเบิลแวร์คอกันหนามุกคอร์กาเตเวดาตำหมวกกันหนาซับบาก็คือเริ่มโหมดเพื่อด้วยโหมอันหมื่นนี่ในเมวดาเลอร์มหาชาคอนเนาะมหาชาคอนในเกมโหมหมื่นนี่บาชาเตเวดาตำหมวกกันหนาซาดิเนาะตำหมวกกันหนาซาเดเซดาคอเนาะดับเบิลแวร์เลอร์แกในโปรโมทสกอร์เล็ตติ๊กต็อกปูนมุขเหรอคือกันหนาไปด่าดินาโคเนจก็แปลกคือนาเลอร์ตลอดโมอัตตาเอะเนาะโมตาเอะเลอร์แล้วก็เกมมือวานิดาอัตตาสักวีก้าเนาะกันหนาสกอร์ดอกกว่าเนาะ

กึดตื่อลีเนาะตาสวีหลอดลีดิสอลเลดอปูแวเคโดกนานี่หรอโอดิเลสระโยฮาอาตาเนาะดิสอลเลจะกึดเด็กกมาโอดิเลดอปูแวเคโดกนาเวดาบัชาดอปูแวแฮตโตดูตัวจบกะอากาเจียวตาตินิญาอีมุขขอเลติกตอกะปูปือ11โมงโอเลอัมเภอไปดอปูแวและอัมเภอไปเดอเมซิมบาตาชื่อก็ต่อเม็ดเคลื่อนตาเนี่ยแฮกกว่าดอแฮกกันหนาดอตาซอตาเซตตอนยาอีเซอาแกตลอดตัดเลเลออาอุลอดตอละเลือกกอดจดเตะเลือกโจกอดนี่เนาะดิซอเลอเพื่อก็ฮือกันยากเลยเลือกประกาศกันหลือประกาศกันยออากว่าเนาะดีเนี่ยคนเนี่ยแฮตุกกอลซาเซละตาซอตาเซเลอร์ไม่ชมอุทันดอใบเอตาเด็กใครเด้อฮักคือกันหนาตาซอตาเซเลอร์วิทยุปูเมกเลือกประกาศเราตาก็จอนตาเมกเอาโอจากพิเลตตอนแรกเลือกเก็บเปิดปากกันหรือปากกันยออักวอดอะไรปุ๊กก็เจอปุ๊กก็จากกันหรือท่าอะไรเนี่ยนอบาและดีเจเสมอเนาะจอดีเจเสมอสวทเชียงใหม่เนาะนี่แหละคือกว่าหนึ่งคือกว่าและยูทูบอ่ะปูเกลลาเดอร์เสจีคือกว่าเลยประกอบติ๊กต็อกอ่ะปูเกลลาและดีเจเสมอเดอร์เสจีเนาะเลือกเฟซบุ๊กอ่ะปูดีเจเสมอเดอร์เสจีเนาะไม่ได้มีบาเลยสวทเชียงใหม่ AM 1476เนาะแฮเกลอซาโกมอสกอเสดาคอตาตินี้ใหญ่เนบาคาคือเลตากึจอดเริ่มอัญยอถอดคาเริ่มบาคาคือการเลชุลมีชุลซาปะกอยดาเลบัตรประชารัฐอาเกดคาเนาะอะปูคีบัตรกามมีเนปะเตวดาเลโอแนนุมอตอเกโอตโชคีโชตเบคีเบบากาโอมอตอติโอรานากิชอนั่นตาตึกตึกรื้อเนบาเลยบาแค่นี้ประเหตุอะเชื่อต่อเลยปะชุลมีชุลซาเลปะกอยดาปะอุทธรเมวดาเชิดถอดนมีนสารลาซอร์บลอนึกก็บัตรเลมาโชเลอร์ดิซอเลอร์เมสเนลล้อแล้วนึกก็จานล้อแล้วคุณแล้วเวปวนตาเม็ดย้อนหรือดีบาเดอร์เมื่อแล้วนึกพ้นเนี่ยลิมันเนี่ยแค่คือนาเซเจเลอร์แอปพลิเคชันอ่ะปัวเซ็ตหรือแอปพลิเคชันเนาะดิซอเลอร์ประกอบดาแอปพลิเคชันเลอร์ประกอบเลอร์ตาแหละเป๋าตังเซเจเนาะแอปพลิเคชันเลอร์ทางรัฐเซเจเนาะไม่ต้องมีบาเว็บไซต์เลอร์ประกอบดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสจิเนาะบัตรกาเดลเลอร์แอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยเสจิเนาะอามาซาลินิจะเดิมข้อในบลอนเนเมชเชอร์ทอนมินิสันเลอออนไลน์อปูต้าเดอร์นมินิสันเลนิเลตาปูต้าเดอร์เลมมากิดอลเลอร์คือดัดเชอร์ก็ต่อดอคือดัดเชอร์ก็ต่อเล็กเลกันมินิสันบาร์ก็คือเน้นเนื้อตาเมื่อเกวลาไปดัดเริ่มมอตอเก้าอุราในเชอร์เล็กเลกันมินิสันเลอร์ประมาณลิมาจากดิโซเลอร์มอตอตีมอตอเก้าเนาะมอตอตีนี่เนจิเนาะเลือกประกอบและสำนักงานขนส่งเนาะเล็กแกลเรือก็มีพระมอตอการหลอดลีและคิเลปเรืออันนี้รันดอคิชินเนนบัตเล็บเลตเต้เนาะเลือกแต่ใครจะมอตอการหนีรันดอคิชีเนาะมอตอตื่นที่เราเลือกรถเครื่องเนาะรถเครื่องอันนี้ไม่รันดอคิชินเนี่ยปาเตอร์ปาเตเตเลยไปดาเลือกในเกียร์ปาตาอุตาซือบะเนาะโอ้หนักเกคิโชเซโชมอตอการหลอดลีมอตอตื่นหลอดลีตุบะแต่นอมีบะเนาะดินาคนในบาชาบาเชื้อถอดมีเชื้อถอดซะเนาะบาเชื้อถอดดิซอลเลอร์มาเลอร์อับบากริบากริจันนี่หรอเนาะเขาก็เด้อในแรกแรกเรียนตาเขาก็ในตอนในการเลือกเกจเจ้าหน้าที่เลอร์ปักกวาดแชร์บาก็คือเลอร์อามาลิมาจากอะไรก็เชิญอยู่ไว้ดาเลอร์คอมพิวเตอร์ปูเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เนาะเขาก็ในตอนในเมตุเลอร์ตัดเชิญก็ต่อเลอร์ปักก็ไว้ดาปักกวาดเราตีเราได้ทีเราปักเกจเจ้าหน้าที่เลอร์อาก็เห็นหล่อประการในตระการในเลอร์ก็เนบะต้นเนบะเลอร์บ้าอาก็เล็กกวาดเอาไว้ดาได้ทีอันเลตุลอนมีนสากว่าเวลาเล่นมีนสานามสกุลตาจันเนต้าเดอแฮปเปอร์ได้ทีคอเนาะแฮปเปอร์มีเวลาเล่นเจ้าหน้าที่ขนส่งตาเมลเลติ้นอยู่เวลาเราเนาะแฮปเปอร์ได้ทีคออ๋อเน้นตาจอเคนโลกเกตโชเมอร์มอตอเก้าเกตโชเมอร์มอตอติวเกตโชเมอร์ในระไกเดอเกรเล่นตันนี่ดิเนาะเดอเจ้าหน้าที่กับมันเนี่ยนะเลอสุญญาปันตันนี่เนาะข้อในบลอนเนอ่ะเหตุอะไรเชิญก็ตอบพระสิเนาะเลอเนี่ยเลมาเกเนี่ยโลอัลเลียจันตาจันเนี่ยตื่นเลออันนั้นก่อนนี้ไม่เคยในและโชนอ่ะเราเลือกแค่ก่อนลาเลอวันที่20กันยายนเนาะบัชาประเหตุอะไรเชิญก็ตอบและตื่นเลอเนี่ยตื่นเลอวันที่30กันยายนมาจากเนี่ยแลไม่โชนอ่ะตอนนี้ไม่เสียเลยเนาะแลกแลกเกียจุดป่าเนี่ยแลได้ไหมจีจุดป่าเนี่ยแต่มันรถอันนอบอนุบาลปอกขี้ไก่แต่มันรถนั่นมีป่ะลีตะเพลตั้งเนี่ยมันรถบ้านลีจอดเตะเนี่ยบัชาอาแค่ประกาศกันเลยอาคือในตะกุบากุเซคาเคียจิโอเนาะเดอโตโซเดโตเอดาเซจิเนาะโตโยเดโตเซจิข้อความในบันเนเลมาตากิตากิเล็กเล็กตากิตากิอันตาเต็มมืออ่ะพวนลีบะก็จะไล่ไปดัดกันในเล็กขนส่งอ่ะเวทีนี้เล็กชื่อเ
เนาะจิเตนเลนมาเสียไว้แต่ดามาดอกกว่าเสียเสียสิญญาบะเตตากะโตโซนดามันเสียดาเมื่อจึเมื่อออกขอได้ก็เสียกว่าเนี่ยเตอันนี้อันนี้บลอนเลยเลดจะขอขอจะเชื่อต่อโทษนี้ได้ตรับใส่โทษนี้ได้จะเคลียร์เชื่อยาโทรศัพท์มาดาเดนี้จะโทษเคลียร์เชื่อยาจะเต็มตากีมาซะหลอวิลเลียเตดาเออวิลลี่เนาะเลตโดตโจปาเกเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเตวดาแค่นี้เลยซัมมีเนโอเกลาเลดิซอมอตติเลรถเครื่องเนโอเกลาเดโชล่ะไม่มีแล้วลอมุลลียมูเนพัตเตอร์ภาษีที่เนตอนเมียมูเลมมาลอมมาเคบาชาซาซาลดหลอดลีที่หมอเมื่อแล้วก็เจอโคกรถล้านดานเนซิเนาะมาจากเลยต่อพัตเตอร์ภาษีคาร์เตอร์เกลือเลยบะมีวดาเลยอันหลอดลีตอกราเสียบหลอดลีจากนี้บาชาปาเลตเต้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปาบัตเตอร์อันหลอดลีลีฮากอลีแต่เมื่อเลยบะตาจากนี้เนาะเนาะบาชานึกเกมเมื่อแล้วก็เจอโคกรถล้านในคาร์เตอร์กว่าเลยก็ย้อนดึกเลยนึกก่อนนี่หรออ่าแลกดอลเลอร์ตัดสวีหลอดลีดับเบิลคลิปเลยเนาะดับเบิลแวร์มุขคอดับเบิลแวร์แลมมาตาเลอร์เวบอกก้อยเนาะเทวดาอามามีเลดวงขอบัตรการนี่เก็บมือดวงเทวดาเชิดตัดสวีบาค่าคือเลอร์โมตาเอมุขคอร์การนี่ตีเลอร์ปากเกมโมก็กาเนาะแค่นี้ดอลนิสิญาดับเบิลแวร์ปากยอโพปากเกดิสโซเลอร์ปากพลิซับการตาอ่ะแฮกกว่าดอกเทวดาเลอร์มือถืออ่ะปวนตาเล่นติ๊กต็อกอ่ะปูเฟซบุ๊กอ่ะปูอ่ะให้กว่าเกิดอ่ะอัทอเจียอนี่สัญญาณเนาะชั่วโมงเลยปั๊บพลิซับกว่าแค่ไหนเนี่ยอ่ะก็ขึ้นหนาทีวีทียูได้ไหมวะอ่ะขึ้นหนาวิทียูเนี่ยโอ้เจ๋งระดับแหวกเขาก็ระดับการเลือกสั่วเมื่อเลยมือถือเสียมูเนี่ยอะไรเกิดเลยให้กว่าดอกกันเนาะจะฮัตโต้ก่อมือกับพัตตีบาร์กันอันนี้ลุยเชียบแหละเจ๋งชีร์หมดเนาะเด้อดาพอดูสบายสักวัดดอกนะเจ๋งจะเต้นกวาดดอกหนึ่งแกโทรศัพท์เสียนึงเด้อนะอีอีนึกกว่าจะตายอ๋ออัลลออัพพอลิมาเนี่ยอัพพอลิมาเนี่ยเวลาเล่นตุ้นเวลาเจ๊ย่อกะกี้จันนี่เนาะดีนะคนนี่เด้อเนื้อเคดอกนัดตัดสกิชเชอร์ติเลอร์หมดแล้วปาเซตผ่านในปจิบลื่นแล้วติเลอร์นกกอเจ๋เนาะเฮาเลิกคุณเลเวปูเด้อสื่อทอบากิก็จะโคกรถลาเด้อแกแต่แรกเกก็เต๋อเนาะแล้วก็ดอตสวีหลอดลีทับเปลือกคลิปเลยเนาะสระโยหาตาโอ้คนในบ้านเนี่ยปากกี้ดูกันหนาตาสวีมุกคนเลยเตาอุ้มมูเนาะกันหนาดอกกว่าเนาะ

กระตือลิ้นเนาะตาสวิเลดอปูแวร์เคดกันนานนี่หรอโอ้ดูลากาตินิยาอีดอปูแวร์ให้รีบบาปกาดูลากาบากาเทวดาสักเกี่ยวสัมโมสัตตาเลตาเชื่อต่อมือนี้มือซอลเลมโมมือนี้เนาะและห้ามัดหลบมาแล้วแต่อาเรนมุ่นเนาะเนาะลอดช็อตเอาไว้เลยเตอซาเพนอกันลือกระทาแต่ซาเพนอปากันยอมอะเนาะดิเนียโคนี่เดอเลคิโกตากันเลยตาเชื่อต่อเม็ดคลื่นไม่เซ็มบาดแฮตุกกอลซาดยาเซเนาะจอดดีเจเสมอเนาะจอดซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยจักกว่าจะกันเด็กก็มาด้วยโอรัสละดับเวทเวดามุโคแฮจูเออำเภออมก๋อยดับมุโคจูเจเนาะเลิฟวิบบกปทุมธานีมุโคจูเจเวทกาซาอุเลปังมะผ้าปังมะผ้ามุขขดจูเจอำเภอแม่วางเนาะเทวดาดีเนี่ยหนุ่มแม่วางให้กำลังใจด้วยเทวดาตับลื่นเนาะดับปุ๋ยเลยอำเภอแม่วางโอ้ดับลื่นละกาดีประชาจะซื้อสื่อถนัดตั้งหรือจอบานเนาะอย่างที่แนวโค้ดเนี่ยจะเกิดซึ่งแรงเกตาสวีและดับปุ๋ยคือดกหนามุขขดเทวดาเลยสระออสอัตตาคอคอดอลเลอร์สระคือพอตาเนาะอากาศคือดิเจคลิปเลยนี่ขอข้อในบอนี่แต่สวีกับคือเราคลิปเลยเหรอเนาะข้อในบอนแต่เชื่อต่อเลือดอุบเลยแค่ข้อเราจะก็แปลเลือดทาเราทาเลือดขีดทาเลือดเลือดกับพลิซับกับข้อกันหนาเวดะเกมมี่มอดามือมือกอกะโอชูดเลยเบ็ดมือซับพีกอกะตาบลื้อเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

0: ภัยบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3.69 บาทต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 บาทต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3.95 บาทเหลือเพียง3.86 บาทต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200 หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6 สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6 เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3 เสาหลักได้แก่ 1. การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน 2. การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
3: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่า

0: ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5
1: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
0: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกา กิตปาโลรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
3: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
4: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
3: นางสุภจิตกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
5: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
6: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
5: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกฉกรรจ์การใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
7: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิต ส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
8: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
9: โดยทั่วไปในลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
8: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
10: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
8: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคน รักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแม็กเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
15: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวานบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะไหนจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายัญทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายัญไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายัญแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยการทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยการหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยการอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระอุระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศจรรย์ตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหาและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายัญแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วย มีผมเผ่ารุงรังร้องไห้คร่ำครวญต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายัญแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายัญแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนื่องแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายัญส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายัญประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกครณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมย์ใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วยังไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายัญด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายัญพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตัดอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายัญแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลคันอย่างดีจนลูกเกิดมา แต่พระองค์กลับรับสั่งให้ข้าลูกบูชายัญขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายัญเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเพ้อว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพิไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายัญด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายัญด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอำมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานช่วยพระสวามีว่าขันธหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดอมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทันพระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้ อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อย่าได้ฆ่าลูกผู้ไม่คิดร้ายต่อตัวเองเจ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาลปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ขว้างปาขันทหารปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันทหารพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกิณีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าข่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาลพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมคคัลลานะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายัญนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

ทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering

0: ิงณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569 Thai Textile Train Book Spring Summer 2027 ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12 สิงหาคม 2569เวลา 20:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ ในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
4: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชุมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากการร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกรำพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึง 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราว 40% ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ 0.9 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าเมตาปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2-0เซต6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูธโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
8: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่าหากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
11: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
12: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
3: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกคอโลโฆษณาติผากคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ha ve obio ni la huya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชาคาไกเตฮาเลเลงาคือละหุคอไรกาอโบดาจาตอไกเชวิโยและงาออโตละหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเกเพริโย

0: Obo da javi yo ya pe hati po thoka da javi o nyo ya cho kholo nga hu ti po ko ga mi la le chupa u paro che ta vi o vi o ni ra hu ya ti pha tha ti ge rai ka obo da ja o kholo nga hu o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to o lo pe le ti ga li li tha ta u yo ya vi o kholo la se cha le o rai ka obo da ja o kholo ha yu la vi yo pe หากวิวเนี่ยละหุยาขับพ่อเชพารุเชตาเวขักขิเพชเลเตียลิเลทกาจ้าแม่ดอมเมสแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิแม่เฉลยเจริญงาหุไทยมิงก็คอลมุยิคอยาเพชวิถาปะโตงาหุเตียลิเลทกาเจ้ายาคาสเพตอลาเวอานาโกติปัตตาเนี่ยคือต่อดาเลปัวกาไกตูเตียลิเลทกาอชิยอตุยอยากาถากาเดนฮาซาดักิสิแม่และยันยิวยาเลจะได้สอคโลสเปอร์ออนี้ยันยิแลฮิฮาปาออกูฮาปาคโลยันยอติชเซนี้ยันยิแลยอนเพวิโยและจะขอนี้ฮินิชขอขอมขอฮาวิโอวิโอเนราหุยาติพาวติฮาลิลิวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกติฮาลิลิงาฮุราหุคอไรกาโอบดาเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติคกิโรเฮิร์สติไลพอเปื้อเลเฟซบุ๊กไลฟ์สดสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พอไลฟ์สดติตอกเชวิโยงาฮุอวิโอลาหุยาติปัทโทกะติแกลาหุขอพนาเลเนคือลาหุชอจิทาโอกาปิดักไอแพวิยอมและจะได้คือนะฮือกากาเชวิโอเข้าต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิยอมและอย่าเพื่อฮาวิโอยากะยูเวลาตาวิซาต้าอ๋อเราติผ่าไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยอ๋อเราเปิดติลองอ่ะคือติแก่นักไอจูวิแลยันยังอ่ะหึมเหมียวเขาดูแผลไอเชวิโอเจ้าย่ามุชามุหยิมกับมุหอพอจะด่าวิซาต้าอ๋อเราติผ่าถ้าอ๋อเราอ่ะคือติแก่นาตาสิแม่จุ้ยเจ้าปากกรมอุตุนิยมวิทยาพอโยคือฉันนี่แต่นี่แหละเรียกอ๋อเราซาตาติผ่าก็กาลาตาวิแลงาคือให้มีก่อเขาลบจะได้สอบเขาลบกับมุยีจอมาจาวิโยเลยไล่กะไล่ตีมุยีลาเวมาปุเจมุยีลาจาจิแม่ไล่กะไล่ตีอีกะทูเวเลยไล่กะไล่ตีมีปะเวมีกุยโยจิลาและลูวิสิวิโยเจติพัทธะกับผู้กับขาวิโยเอกวอนิเวติยาทางคือให้มีก่อคอโลแลมุยีเล่จะได้สอบคอโลแลขาไทยปุยจุแลก็แลเล่ไล่กะกะนันยิคอติพากอกาลาวิโยเลมุยีลาจาเลมาปุปุลอกกาดอฮาเวเตผาลอกโลเลกาเตจามากาเวเลอมาเตเลกกอมุยีลาจากอกเกมากาเลแฮคอกเกมากาเตจามือใจกามากาเวนะเลเคกอยานี้จีจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อซาตากอกาลาเวแลยานี้เตชเซนตาเลเตชฮินิเวออยาคากายงาฮือไทมิงกอคโลมุยีจอมาหิจิแมและเตกาติติลอกกามุยีกาลามาจาไตุสิเจติชเซนตาเลติชิญีเวอยาชอคโลมุยีลามาจาไกตุเวออติแลเลงาฮือไทมีออนาเตตอภาคอีสานพ่อไทมิงกอก็จะเตตอไทมิงกอมุญีตอพ่อเตลัยกาลีไทมิงกอฮอติตอพอกคากายเจโกมาจากวาลาโกเลคาพอเชพอโลกามุยีจอมาเวลอแมลือเลกาลีลาซืออีกาอึบัมฮออึวิเจอาลาเคเซเมตะวิจิแมลีคือซาพอแอฮอโลกแอเลลาซือพองาจาใจเวงือตัววิชอติผาลอกโอกาสติตะเจเลคากนิเวติยาทางาคือแท้เหมียวนาติตอพอแลเลติชเซนตาเลติชิฮินีคากายมุยีจอมาลอแมขอเชเปเซตาเลสเชเปเซคาไกเจภาคอีสานพ่อกาเลขอเชเปเซตาเลสเชเปเซถ้ามีกอก็จะเตตออเชเปเซตาเลขอเชเปเซมุนีตอพ่อขอเชเปเซตาเลสเชเปเซถ้ามีกอฮอเตตอพ่ออเชเปเซตาเลขอเชเปเซและกุฏิพ่อกา ขอชั่วเปอร์เซตแต่เลสุดชั่วเปอร์เซขยายเจ้ากูมาโอ้เลยฉันยังยิ่งชอบข้าพ่อชื่อพ่อโลกาไม่ยิ่งจอมาโลแม่ชื่อได้สอบคนโลเลยันยอติชื่อเส้นติเหเลยติชื่อหินยิ่งขยายเจ้าสอติสักขยายโลแม่เลยอวิยันยิ่งละหุยติพาเลยสัตตาติพาขยายพ่อหายอยู่แม่ยันยิ่งละกูกะกูให้เลยฝากกูวิแม่เลยจังหวัดออติชื่อได้เผาคนโลไม่ยิ่งละมั่นจากเกตุโยเจ้ขอชั่วเปอร์เซตแต่กาวิจิแม่จังหวัดแม่ซอจีไฮจังหวัดพะเยาน่านและจังหวัดตะติตอพอกูให้และฝาตะเจเลียวเนียวยาชเวียวคอโลมุยีลามาจากไอตุโยจิแม่เลชกาง่าฮือจีจอปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่และปีกาลาตาวิออลอสาตาติพะเพวิโยเลชกานิเวติยาทาเลอวิยาเนละหุยาติกาเลเลกาชุดิจเวอยาคโลสาตติภากะคะเดพอหาอยู่ลีลาจละฮาเวแพตอลาวิติยาทาลีเนคือกากูแฮกูฟากะตุอโปนะเลอวิยาเนละหุยาติภาชุดิจเวอยาคโลทอกาสาตพอหาอยู่เวอคโลเลนัจอยิจาปุเวอเจติภายูลุลามาวิโลกมอวิยาเนละหุยาโอเลชุดิจเวอยาคโลเลชกาอันทาเจอันทาโอยอนจอวินะติชนินีฮิฮาปาออคโลเลตานิวตรเวชายแดนพ่อและเลตอชดอแซญีสอมูและตอชดอแซญีปอดาวิออคโลอันทาเลนัวเมจาเมจาตานิวดาวเลตานิวตาฮาดาวโนกะเตคาโลนะชออยิจาปุวิยูกาวิเจอะลาเคมุนทิลาปองันอะเซนาลิทาเจโกมาเลอากาลูเลอิสมิซูมิซูบิชิปาเจโร่จิเมริกาเก่าฟุคาเวเตียอยู่นะเลยนัวเมจ้าเตตอพ่อกะยาลาเชโรจะกุมาเลยยาคาตันยูนัวนาวกะไซเตผากาวือเล่าเวนะนัวเมจ้าดาวกาเลลิมทีละป้องงานาริชากาลาวิเจคาเตเลอตันยูเตผาลีไซเก่าวิทาปะโตนุกะกาเลฟุนิเวอคโลกาเลปาเจโร่เลกาฟุคาเวนะเลยอคโลยามาสเลยกอลาวิโลเจออลาสผู้กาวิจิแม่จวยจาวิมาเฮเลียววิอนยาลาหุยาติเผาออลาสจิแม่ลิยามาสเลียคาเตและย่อนัวเมจ้าเลียเมจ้าดาวโกเลลินัวจิเซพอเตและเล่ามีเป้าต่ออิตุเตียวิโลเจเลียอยากคาทอกะตานยุตาฮะยูกาเซเวนะเลียจะกะมีเจ้าพอจะได้คือเลนะชอยิจ้าปุเวียวจะได้ผ่าลุลามาวิทักงาคือกามอวิโยและเลนะชอยิจ้าปุวิทักปะโตชอกาลิชอคอมานอและลุตุสิตุเวียวจะได้ผ่าไล่ปอเตกวิกามอวิโยนะชอยิจ้าปุเวียวจือถ้าเลจ้าเลดอเลอยิจ้าเลชอคอมานอยและอปอยากาโดเปเวอามิกาตุบาวิเจเยกาลิอามิตุบาวิเจก็เลอซาตาคาบิงาหือกากากามอเชวิโยเลจระปะโตงาคือราหุยะเตกาเลเลกาเลี้ยวอีจ้าปุ๋ยอจีตาเผ็ดปีเลี้ยไทยคอร์โกธาตยาก็เว้นนะเลี้ยอีจ้าปุ๋ยอจีตาเผ็ดปีเจเลี้ยติกาเลี้ยกาแรงอ่ะคือเยกาคอร์โลจอดาฮอดาฮาดาแปดาวิอเจติผาจอมากาวิลโกเลี้ยอีจ้าปุ๋ยอจีติผาเนี่ยคือเยกาคอร์โลตาอยู่หลุลาจีจีแม่ลิชกาอยู่เวลาเลี้ยวิอเนี่ยละคือยาติผาท่าสาตาติผาปีลาวิยมใครแต่แรกกาลีอะโลอยิจ้าปุวิชโกกาลีงาคือจาวาจิมายอคโลตานิวสอพอแม่ปิงอคโลกาแฮปาชอจิโกมาฮอกขะปาเดียปุโถงาคือไทมิงกอคโลลูลาเลจักรลาวิเตียวิชอยิจ้าปุเวตากาเตวิโรเจตานิวยูกาวิโยแลลิโยแลมเผื่อตาคือยาเนติพาทะพอวิโรเจก็มาอยิจ้าปุเวเลสติเตแม่มเผื่อตาคือกือตู้เปียวตู้วิชอติพากาสติเตเลยอรอกุชติคือเวอยาลุยอานาคะแปดมาจาจิเมลีลุยอานายันเนยันยูเตผาเกียวแปดมาวิเจงาคือจาวาจิมายอคโลเลลุยอานาแปดลาวิยันเนเตผานะเลอาลาเคตินิเวียนิกานิกาเคเตกาเชวิเจกุมาจาวเมเลอวิอันยาลาหุยาเตผาโอลุยอานาเชกาเลอปุมาโอเยมากาพิมาตุมากานาจาตุเวเลยาตันไวรัสจอวิโยนาเลฮะแตหมอเลนะชะดอเลกาฝาวิลอโกนาเลงาฮือกากาเชมอวิเลยาคาทอกาลุยอานะอปุมาทาติเปตุวินะชะจอลาจาเกาลาโกโกเลจามากาเซนาเลชะดาปะตองาฮือเตกาเลเลกา ตีคอนอโกเรียฝากคอกะนอปิแม่เรียลุยานากะงาคือมิงก็จะได้สอคโลมาแม่กะเฮวิโยจะดาปาตอลิงาคือตีกาลิเลกะนาลียานียานุมเผื่อตาคือกือตู้เปียวตู้เวียโดโจวิจิวิชอติผาลอกุกะคาเดฝากแต่กูแลเรียอรอสาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาและสติปิลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติเผาเรียปุโทชกะนิเวติยาธาเรียหนวดจิเซพอเจโกมาเรียสูงสูงสูงสูงลากากรเรียมีเจพอเนี่ยมออยู่หรูละพอเวกาติปาติผังมีต้องมีเรียมออยู่หรูละเวพอป่าอมูนะยูคือพวกมอวิเจตุนุตุสะสาเจโกมาเรียง่าจุนตานเจแมเรียปวดท้องง่าฮิกิลุพะวินาเรียแห่ป่าเมียวข้อเวลาเรียงาคือไทยมีกือมีเจอเรียหนวดจิเซจิให้พออยู่หรูละเตวิโรเจเรียอยากฆ่ากาลีตานุติพาหนัวมีเจ้าพ่อกาติปาติผานะผูกาเววัวเจ้าวัวเผาขอฝ่ารอเจก็มาสาเรียมาสานามาสุนะเรียกกว่าจะได้คืออยู่กับปุวิโยเรียอโลเต็มมีและเต็มมีตากาติกาวิลากุกะมออยู่และฮอกาวิลากุกะมีเวลเรียกข้ากฎไหมข้าศึกคาเดะลิมาติและอคอกาโลกาโลวิโยเรียภาษีติผักคาเดะกักือวิโยเรียกว่าคือเรียชุมมีมออยู่ลูลาวิลากุกะอคอคาเดะกาโลวิแม่เรไม่ลากุข้อพิจาวิแต่ก็แลเรียกวิอันเนี่ยละหุยติกาเล่ถ้าเรียกรอซาตาจะได้ผักกันอยู่เวลาเลทูลาวิโยแม่และเรียกจะได้เจอเวลยากะปทบปทอ่าผู้ชิจาหาลีนาไม่ให้เลออยิจ้าปื้อเวถาปาตอนาเลย่าไหนย่านยูเตผาชูโมหมอทอก้าคอตัวเวลอเจก็มาเลตานยูเลสพอเมโจเลเมโจเวตานยูเตผาย่าไหนยิราถายูกาวิเจเลหมอทอมัวอาเพื่อสมัครข้อเวลาเลเล่อาเพื่อสันใจติดต่อพ่อจะพอเชล่ารอเจก็มาเล่โอ้สมัครข้อเวลาเลเล่อาเพื่อสันใจพ่อล่ารอเจคาเตเลตันอยู่กาเวนี่กาเจแม่เล่ชมว่าหมอทอข้อเวลาเลอยู่กาเวเล่เขาก็งาคือจอตาเวหมอทอกาติผาทอกะคาเดหาซาเยแม่เล่เชบิชอหมอทอกะข้าเล่หมอทอติแค่ขันยิบะเกาเลียวเวียเนี่ยละหุยติเผาฮอนด้าเวฟติผาเขาก็เล่อ้อมือง่ามือขอมือกะเกาแม่สารเลกะหมอทอปาลูกละอ้อเปามากะกอจอก็เลยหมอทอกะเลยอ้อเปามากะกอจอเวเลยหมอทอปาลูจาเวเลยหมอทอลูเตผาลกอเซลเซกะกะวิแม่เลยหมอทอกะพกะจาเอกงะคือหมอทอกะเตผาเลยนี่คือวิมอจิเตผาชอคอมากะคอตัวปูกะนี่คือมอจิกะคะเดกันหาซาเยวิโยเลยเคกอคอกะตาติเลยชูกะจากะทากะกงายวิอจิไมโนกะฮึกกะลอกโลเลกะคะเดติเลจะลิชุมะตะคอเลชุมะคอเวเลคอพิเฮจาเมลิทอคอกะเพกุเลมึกะมือวิเมเลเคกงะฮึราหุยะติกะเลเลกะคือเซละเซเลจัววิอนาโปเมสมัววิอชอคอตะเตเลมาจอลอกโลจะเลชอคอติเวเลมาดะนะเลชอยะกะหาอยู่มากะหรือเลกะมีวิอเลียวคะคอพิกะยาวิแม่ลิจกะอยู่เวลาเลียวเนี่ยละหุยติพัทธะจอตาวิมอจิติพัทคาเดหาซาเยปื้อตัวโปเลียคาเดแลงะคือชอคชนะตาติกะคาเดติจ้าแต่ก็แลเลียอรอสัตตาจริพัทธกะอยู่เวลาแลเกามาลาวิโยแม่และชุดิเจเวลยากางะคือให้มีกอคโลคาพ่อเชพ่อโลกามุยจอมัจจาเหวิโลแม่จะลาปะตองะคือติกาเลเลกาอเจ้ายาคัสเปตอลาวิอเจติพาลาจลาฮาวิถาเนหือกูเฮเลฟากาตาตุอโปติกาเลเลกาสาตาคาเดพอหาอยู่แม่กูโลฮาลูเพเวเฮปุขออิกาลูลูลาอิกาทูมีปะวิมิงกยอเจลาวิชริพาทาคาเดฟาแม่และเลชุดิคือเวลยาคโลแลนิเวติยาทางาคือไทมิงกอคโลกาข้าพเจ้าพลูกาจะได้สอบคโลเตเลสติสขะไกมุยจอมาจาหิวิโยแม่แก่แก่ลาลามอทกาเยวิโอคโลกาสติตะแม่เรียกเตตตากะเกอายเยกะตุแม่ยาก็ฮักเก่าลูวิสิวิโอจะได้ผ่านในหือมอทกาเยวิโอคโลมากับพูมากับเพตัวโปและลิงาคือราหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียลงทะเบียนและมาผ่าเวรักเกลือเจ้าเลมากาวิชติผาโลโกจะได้คืออญาจเหตุท่าหะยืออุทธรทบทวนสิเตแม่จะได้หาปาเสดชเตนีฮิหาปาอุสเจติอญาแต่วิเจ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วเผาวิชติภาออสติโมล็อกกุกะหะยืนยันตัวตุละจีแม่อยากเข้าปิติโมตุกุยืนยันตัวตุตุมาลูเจและเรียกที่หาปาก็หาปาวิอย่าขอโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจะเชวิอปิติโมคาปุยกะจะได้หาปาเตะอาก็หาปาวิอย่าแลเรียกตาลือปีแม่ติหาปาวิอตีฮิบะพูมอปาจาวีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลกาตาฮิวิโยแม่เคติเลอบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติแกกอตาเยกตุวิชอติชาปาธาตากิตุโยเจเลขกงาคือราหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแลมาผาวิชอติผาเลเลชริคือออยาเจเฮทาหะยืนอุทธรทบทวนสิติแม่แต่ก็แลเลออวิยอเนี่ยราหุยาติผาทาออลอสาตาติผาจะเคอยู่เวลาวิยอมและอย่าเพื่อให้ติพอชลากะลาตุวิออลอสาตากะจะเคไมเจติโยแม่ลูลาเลออกากะพอนาเลออกาปิราเชวิเตกาเลเลออบูจาแม่ติกาเลเลซแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิ
1: Dae tiro be, e haru tim su ta ta iga haru tim.

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: มาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงแต่การตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกันมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2.40 บาทต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์จะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏฐิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมพวกอีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกุมเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2.4 ล้านมวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนวอเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนวสาวเนวอจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชโยอานาลูกาดูโยมือจอซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาจอซาดูจิอองลองในญานีอุมลัวเมปาประชาชนยาอุดซาฮอซากูโกขวงแนญีเชอือหวงกือนีวะซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮดือชีแนเชฮอเมความดันญานือนาโบเชฮอยาคอจิบาเยลันยาอุจิจาอุนาโกนังลาและเชฮอลวานาโลบูเดเชฮอลฮาเมสเดืองเชฮอลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสอนีกามาเล่าเนี่ยกามองขากากายกุญญาเอ๋ยยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึกมาอ้อนานากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเอ๋ยสมบูรณ์ก่อนนี่จำยองอาซูนิสิโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์ก่อนนี่จำยองวันนี้นิอือกูเย่งาสีวันและงายิ่งโย
5: มาเจอกันเนี่ย
6: อ๋อโบดะจ้า
7: อ๋อมิชเปอร์
6: เหมิงซุงค่ะ
7: ก็ว่า
6: เนาะจง
7: ปุดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

อุจิพออุดุธรรมะเดอเยนิมิขังยาโยกานาลุเนลอเยเนียวอเยเนียวนิมจิเกลอโยมีนาลุทองจือโลอเยนิโยกานาลุเนพยาทองจือลามิอะเดเยเนียวเดอุจิพอปาลอฮกาเมียวมั่วดูเนเยเนียวฮกาเมียวมั่วดูนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ในคูกันเนี่ยลอยเยี่ยนนาลีอายามวูหลานเนี่ยเชื่อหลังเกินเนี่ยลอยเยี่ยนนอนนารูทนจุลามาเดียเยี่ยนเดนิมจีนาจอนอนเจอนังนอกลาแม่เยี่ยนยาลอวันพารุหัดสบดีและงานเนี่ยเยี่ยนนี้ถึงมีเนี่ยลอยนิมจีอายามหัวฉาลาหรือว่างานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยที่คอรู้จอดามาเยี่ยนเดตีจอนารูทนเทเนน่าหาลาหรือว่ามาข้อปานเน่ข้อเน่ลอยเยี่ยวเฟซบุ๊กข้อปานเน่เล่าน่าหันจะแม่เยี่ยวอาทิอานายุ่มจีห้อยน่าหาอยากกานะคนนี้อายุรู้ชนแทนย้ายเลยแล้วลอยเยี่ยวมาข้อปานก็ดูน่าเอ็มที่พระเอ๋ยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานเน่น่าหันย้ายเดมาข้อเล่าเยอะทุเรศยอสาเยี่ยวล้อแล้วคนนี้ที่โปยากานะคนนี้ก็บิดยาเน่ลอยเยี่ยวถ่ายเยอะพระเยี่ยวมาข้อปานเน่น่าหาเดินน่าล้อที่พระเอ๋ยาสิเชโกกิโลเฮิร์สเธอเดินอย่างไม่เดียยังเดียน่าเฟบุ๊กไปในใจที่พอแล้วลอยเงี้ยเฟบุ๊กไปนะชมย้อยเงี้ยสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สเฮลุ่มแม่เงี้ยแล้วเธอก็เธอรอเฟบุ๊กไปเลยเนี่ยชอบปัวเนี่ยลอยเงี้ยเฮก้าละอังเกินนะขอเนี่ยลอยหันยังแม่นะหันยังไม่เดียน่าลอยเงี้ยชนแทมาเดแล้วเถื่อนในบิดาเงี้ยเหรอชนแทมาเดแล้วเถื่อนในบิดานะขอนี่เงี้ยปนเอาหลวงอาอายามฉลาเนี่ยเงี้ยนะทนจุลังเงี้ยลอยเงี้ยอย่าตัวเจโดลาเงี้ยเราหอนยาไม่เดมันเนี่ยนะเฮเดียย้อนเราหลวงอย่าแอนเนมาเงี้ยขอนี่เถื่อนนะอย่าสื่อแล้วน่าหาล่านะขอนี่ยาชิญยาพายชนแทยาพายแล้วอย่าปนเอาหลวงทนจุลังเงี้ยมันเงี้ยนะขอนี่จับปูแอปปนเนี่ยมาเดเงี้ยเดเดี๋ยวเงี้ยเราเงี้ยมีหนอนะขอนี่อามาอันหนอมีเนี่ยเราเงี้ยรัฐมหาปะก็ดูนะว่านาทีหนอนาเนี่ยเดเงี้ยเดเธออามาอันหนอแต่มังเงอเราเงี้ยมีหนอนะเดือสมเด็จพระพันปีเราเลยเงี้ยยมยมเฮ้ยเต่าดัลเลเจอขอนี่เธอก็อายุในเดลีอันหนอเนื้อเกิดก็ดูเดแล้วขอนี่ฉลาดอันหนึ่งอันหนึ่งเช่นนี้บาลีสินาเราเลยเงี้ยเธอมีเนี่ยเราอายุนึกอันนั้นเดแล้วก็ดังงานเดอามาอันนั้นขอนิเงอเฟบูหูมาขอนะขอนิที่เบี้ยนี่เราอย่างเงี้ยอยู่หาอาบ้าอามาอาบ้ามาคอโลและดอนฐานเนี่ยอย่ามองงานแทนเงี้ยเนี่ยเหรอที่เป็นเนี่ยเรางานขอนี่เราอย่างเงี้ยเจอแล้วไงอันนั้นเชติเงินนั่นเนี่ยเราเลยอย่างนี้บาผู้ว่าอย่าได้เลยมาเงี้ยมาเนี่ยที่เขาเลยเจอเลยแต่เราอย่างเงี้ยนะงานที่อาแต่เมื่อไงนี้เงี้ยแกเหรองานอันนี้เนี่ยเถียนะงั้นเราเพจมีเนี่ยเสนอเลยมาเราน่าจะเถียนะบาดเจ็บเหมือนจ้าแท้งั้นนี่คืออีกครั้งพ่อเลยเนี่ยพัชเลือมีเนี่ยที่เขาเลยจ้ามาเราถึงมีเนี่ยยอมมืออันนั้นทีนั้นเดียเนี่ยเดียถ้าก็มาอันนั้นฉลาดหรือที่เขาเลยถึงจุดเนี่ยจ้าเราในอีกครั้งเราเลือกอายามนะคืองางาลองตู้เนี่ยขอเนี่ยพยายามถึงจุดเนี่ยขอที่เขาเลยพยายามจะตายสิเราเนี่ยจะเนี่ยดองเงี้ยก้างานในร้องถ่ายจะไอ้คนนี้เขาก็เขาพอจะสื่อแล้วรองั้นอัดดมเบลโปเงี้ยเนี่ยมีเนี่ยมาจิ้มมาล้อคนนี้ไงมีอะไรเลี้ยเดย์แล้วทุเรศอะไรอยู่นั่นรองั้นคนนี้จิ้มมาง่ายแล้วเขาก็พอบิดอินยามาโลแล้วรอเลยน่าหามาน่าหานะคนนี้บิดอินยาแต่แล้วมีเนี่ยรอยเงี้ยหยอกปอยอายามจานะงั้นเนี่ยตรงเงี้ยเราขอจ่ายยามนะคือตรงเงี้ยเธอพอโดนเนี่ยมาเดย์เงี้ยเดย์งั้นตู้ล้อเฮ้ยที่เขาลุ้ยเดี๋ยวดามาเยี่ยนี่ล้อหกันเนี่ยเยี่ยนี่อันนั้นจะก้าเอ็กก้าดันเนี่ยมาเดียเยี่ยนี่เดนิมจีหกันเยี่ยนี่เนี่ยทองจื้อล้อเยี่ยนี่อาเดียอาคาเออันนั้นน่ะย่อย่อที่น้องง่ายเยี่ยนี่ล้อบราสีน่ะขอนี่เยี่ยสีอาขวดน้ำมันที่ขวดเดไทยอันนั้นน่ะอีน่าวันพาริฮัสสบดีอันนั้นน่ะอันนั้นเชื่อสมบราสีน่ะสิงหาคมรออะโหนะขอนะนิพังอายากูชื่อว่าเดเยเนียวเอฮกานะขอเนี่ยอันนะรอเยนี่นะทนจื้อ
nim chi aya mo la khwe de ye nya de ga nga ne ka ko lam tha me ja ga da ne mi nai lo do cha chi byum le phana ha da ma de ye nyeo

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะ

0: ป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานานจังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
2: นายสมรักยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอดอมมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจวิออกคอโล
8: อาเชื่อที่เลี้ยลิงโง่
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองส าระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาสูงตั้งเซงค่ะมาสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะคู่ก้อคู่ก้นเหล็กหนุ่มเฒ่าใจยิ่งสามป่านเจเซียนค่ะพบทบจำกันในวันเมื่อในก่อถึงมาในวันพัดที่13เหลือนทวน8 2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จาก1เหง3ปากปลาย88คู่ในนั้นค่ะถึงมาเหลือน8รับในวันเมื่อในในค่ะพี่น้องเขาหับถอมอยู่ดีตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวตอนที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีห้องปล่อยเสียงหับการคุณตั้งเมืองจึงไทยดีในกูวันๆค่ะก็ดีเปลี่ยนไปแรกๆกันค่ะจมหนังข้าวย้ำภาษาเพิ่มมันในค่ะองตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจ้างการเวงเก่งใหม่50100หมายโฟนกับสืบ0532760007 0532760007ห่มจมหับตอนพี่น้องเขากูก่อกูก้นกูเจ้าคืออยู่ในค่ะในวันเมื่อไหร่ก็เป็นวันศิลป์วันธรรมตอนดาเจ้าคือหยำพุทธภาษาเสอ่อนกันคึงปองให้สร้างลองการตั้งลีเมื่อวานนั้นก็สําจะเป็นวันแม่ซึงไทยหลายก็หลายคนเดียวๆอันแม่เอากาเลหลายตีหลายตั้งเสมกาเดมีปาดังไหนคะลองลีลีนี่ค่ะในวันแม่ก้วยกาซึงหือก็ลีค่ะอําจะว่าจะเป็นวันเหลียวนั้นก้วยมีกูวันตอนดาเฮาขยาวนี่นั่นค่ะนี่ก็คัดเจอเอามาฝากปันตอนดากุงหมุนเงาก็เป็นปอก็เป็นแม่เฮาขานั่นนี่นั่นค่ะมันก็ว่าอะโลคอยเปิ้นนาแม่ก็อําอยู่ยาปอก็อํายอดเก้ออําจับลูกคอยค่ะย้อนบ่ว่าเฮาค่ะอยู่จํากันมาเปิ้นเร่งเฮาค่ะมาถึงย้ําพ้องตะเหลวซีนะคะข้าวย้ําให้จันตึดคอยว่าสุติเลยอยู่จําเฮาก็ต่อโจต่อปานเอิ้นนี่ก็มันก็เป็นกว่าไหลก้วยก็ว่าเฮาค่ะก็รู้เลยฮู้ถึงกุ้งมุนเงาก็เป็นปอเป็นแม่นั่นอยู่อย่าไปลืมละกันนั่นก้วยนี่นั่นค่ะนี่ก็มาฝากตอนทุกถึงกันจังหนังไหนค่ะเมื่อในพี่น้องเขากินข้าวพักสั่งกันค่ะหมอกลัดถึงกันพองเอี้ยก็ทำเป็นข้าวเฮบค่ะเนาะข้าวเฮบหนึ่งเนี่ยเอามาได้เป็นเฮบสักกะเฮบก็ค่ะเฮอพี่น้องเขานั่นฟังลองตั้งกินตั้งย่ำกูจังกะยะเฮบมือกูจังกะยะเฮบอันจังมีทัดสันกล้องกูจังกะมีเฮบยะเฮบอันติปืนซีดยาขมงขาแมงเหี่ยวเหนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในนั่นในก็พี่น้องเขาก็รู้เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเนาะมังล่องมังอันข่าวเงาในในค่ะพี่น้องเขาในอีสังอินก็กลุ่มเลยทำกลุ่มเลยหู้ไข่หู้เนียนเยี่ยวอันนั่นว่าหืออันนั่นว่าหืออโลเว้พี่น้องเขาใจเย็นเย็นในนั่นค่ะใจเย็นเองค่ะกูลองกูอันในค่ะเนาะก็มาเตะมาซับเซซับเลี้ยงบันพี่น้องเขาให้แรงเงินถ่อมจอมกันอยู่ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนเบอร์สั่งละย้อนเบอร์วางมังปอกมังอะไรมาในข่าวเงาในถ่อมตีเหลวในมันไรมังปอกข่าวเงามังอันก็สําเป็นอันเป็นข่าวเงาอันเป็นจึงอ่ะทำเป็นข่าวเงาเทียงอันปอมันพังมาอันข่าวเงาบางอันก็สืบลาดกันกว่าเลยลองตั้งอ่ำหูติปองมันเต้เฮเนี่ยค่ะเป็นลองมึงกวังกันไว้อยู่ในนั่นค่ะเนาะเหมือนในก็เดี๋ยวมาต่อไตฝากตัวถึงพี่น้องเขาอยู่อ่ำหั่งนะคะหลายลองหลายอันนะคะเนาะอันตั้งในก็มาถ่อมด้วยเกี่ยวกับเลยลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันก่อนในนั่นค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเป็นไว้จึงหือพองลาในค่ะพี่น้องเขาก็ยังตึกถูกลีไล่ไว้ฟังกันนะคะอ่ำมาได้เป็นเมืองไตเมืองไทยหลายๆตีอันเนาะค่ะอยู่เศร้าทางนั่นถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงเมืองเพอเมืองมันในวันที่13ต่อถึงวันที่19ในนะคะเตมีฝนตกหนำหมางพื้นตีหมางพื้นตีก็ตีอําปอตกน้ําอยู่ดีว่าห่มลมติพัดเป่ามาครบทบตีหิ้มแล้วตั้งไหลพ่องกันนั่นในคันเนาะพี่น้องเขาค่ะกบดันได้ยังตึกหลู่เลยไว้ฟังลองลินหยดลินกุนลินปังในคันเนาะเยาะก็นําเอ๋อนําทมนําห้วยนําน้องมาไหลน้องมาจอมเฮือนจอมเยจําเจอในค่ะย้อนบ่ว่ามันเป็นข้าวฝนเยาะก็เฮียงไหลมันเปลี่ยนจังนั้นล่ะมึกกูปอกพันปอเปลี่ยนดันได้ย้อนบ่ว่าย้อนกวนมนุษย์ย้อนกวนมนุษย์ซาเฮาค่ะเนี่ยซะตัดพันต้นไม้ล้นเหลือเนี่ยเพียวเนี่ยค่ะอําไรรูล้อมด้วยถึงลององดีเก็บกักนําไว้จังหือจังนั้นนาลินที่ผูกซ้อมมันลินมันอําปอลีจําเจ้าไหนมันก็ได้มีมาต้นไม้ก็มีเหแล้วก็อันดาที่ยังหักจุบบัดลินเจ้าไหนก็อํามีจําเจ้าไหนสิเฮ็ดเฮามันเป็นเพศสภาวะมาในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเสื้อในกอดตื้นดูเลยไว้ฟังกันไว้อยู่อ่ำห้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็ฝากตัวนั้นถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นเสื้อหนังไหนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็พี่น้องเขาก็เดือดร้อนกันกว่าเอลเล่ไล่ตีไล่ตั้งกันในค่ะในวันลือเมื่อวานในในค่ะเนาะกำนำก็เป็นวันลือก็เดือดร้อนวันเมย์ค่ะลูกเมื่อวานนะเป็นก็เดือดร้อนเมย์อ่อนปีอ่อนน้องอ่อนลูกอ่อนล่างอ่อนกันกว่าเอลเล่องตีใครกว่าเลนั่นในค่ะเนาะในก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นวันอันที่เฮาคาเลยจู่ตุมกันอยู่จ้อมกันมาเอียวก็เลยเฮ็ดลองลีลีจ้อมกันในมุ่งหอเฮือนเฮาค่ะจังหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็ฝากตอนที่ถึงกันเที่ยงลองหนึ่งจังหนังไหนค่ะอ๋อโปรดีมาด้วยเที่ยงในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่า
เป็นลู่ตายนั่นเนี่ยค่ะนี่ก็ยินเสียลายมองใจจอมเจ้าอนุพันธ์เนี่ยค่ะเนาะสังฆาใต้ผู้ห่มปองสร้างการศาสนาและฟิงไงใต้ในเก้งใหม่เฮาเขาเนี่ยค่ะลู่ล่วนเข้าส่วนหมักหักคำกว่าในนั่นค่ะอ๋อเจ้าคู่มหาอนุพันธ์เจ้ามหาเอิ้งกันว่าในเจ้าสังฆาใต้เป็นเจ้าก้อนวัดใหม่อารามป่ากุยค่ะดีดังสารปีเจดอนเก้งใหม่และเป็นเกี่ยมเจ้าก้อนวัดป่าเป่าดีดังเจดอนเก้งใหม่และกึ่งกลางลู่ล่วนกว่าในของนวลมือวันที่12เดือนธันวาคม82เฮงปลายสะหกเลยไปผู้ลองตั้งเป็นพ่องอายุมันเจ้าเลย46ปี26หว่าสาในนั่นค่ะอ๋อเจ้าอนุพันธ์ในนอกเสเป็นเจ้าก้อนวัดและเป็นแกมเจ้าก้อนวัดป่าเป่าเว้งเก้งใหม่เย้ามันเจ้าเลยหับตั้งเป็นผู้นำเนื้อเจ้าก้อนเอิงนะคะชมพูเว้งสารปีและเป็นป้าคู่สวนหงเฮนปริยติตีวัดพระสิงห์วัดจือเสียงใหญ่ในเมืองจึงไทยกลางเก้งใหม่ในเทียงลูกก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเจ้าคู่มหาอนุพันธ์ในเป็นลูกลุงสั่งปิญญาแม่สั่งคำลาวานนาโลเว้งเมืองปั่นเกิดมือปี1หิงเก่าปากปลาย80มีพี่น้องห่มกัน3ก่อเจ้าเป็นก้องเงาและมีพี่น้องยิงมีน้องยิงทั้ง2ก่อในนั้นค่ะพี่น้องเขาการเห็นเจ้าเหย่าห้องเฮียนไทยจั่นกลางม6และอ่องป่นไผปริยัติไผไทยจั่น7ปท7นั่นค่ะนะตีกรุงเทพฯสิไหลไข่มาอยู่ที่เก้งใหม่เป็นคู่สอนและไหลรับตังเป็นแกมเจ้าก้อนวัดตีดังวัดป่าเป่าและมันเจ้าเป็นเจ้าก้อนวัดเหมิงอารามป่ากวยไหล10ปีมาในค่ะออกเพียงการใต้อันอยู่จำหิมวัดก็หนึ่งก็ลาดว่าลองมันเจ้าเลยลู่หล่อนกว่าในเมื่อเร็วไปหู้ลองตั้งแต่ตอหลีมีลองขาดล่ามาจังเป็นย้อนเลือดขึ้นหือกอบมันเจ้าปีไว้แหละอันนั้นจังเป็นมันเจ้านอนรับในคะเนาะเตียงใส่ปลั๊กไฟสร้างพงยาไฟฟ้าช็อตหือกอบด้วยหันตีแขนมันเจ้ามีห้อยจำไว้ในนั่นค่ะเป็นหือก็หลีขะเมื่อเร็วฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาขับตัวมันเจ้ากว่ากดทัดตีห้องยาไว้ก็เลยขับตัวไม่ยาวในจึงผายตั้งสังขาเจ้าเขาและกรมตีวัดเขาตะกาศท่าเขาจังอุบกันสิลองตามวางขับหมายปางจับหน้ามันเจ้ากว่าเที่ยงว่าไหนคะนี่ก็เป็นยองยินเสลายมองเจอเที่ยงลองนึงเหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาฝากปันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเที่ยงลองนึงซ้ำเป็นอีสังหลาในข่าวเงาอันนี้ก็ดีเมืองไทยในค่ะเจ้าหน้าที่ภายภูมิปุนพรเขาก็คับขึงเกี่ยวกับเลยลองติเพียวมวยลองก้นต่างจึงเมืองก้นนอกเมืองเขาเอาจือก้นไทยเสซื้อเอาตีลิ้นเฮ็ดเฮินเฮ็ดเย่เป็นของเจ้าเก่าไว้นั่นคือใหญ่ๆแหละเมื่อวันที่10เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26นั่นก็กว่ากดทัดดีเจเว้งหัวหินเจดอนตีตั้งประจวบคีรีขันธ์ค่ะตียอบไหลก้นต่างเมืองอันมีตั้งพิษ13ก่อในค่ะออกเกียมจอมปลิกเมืองไทยไหนนั่นค่ะก็หมอกลาตีปังซับแรงจังขาวไว้ว่าเมื่อนานั่นไหนค่ะเลยจบจอมฮูว่าดีเจเว้งหัวหินในมีคนต่างเมืองใจจื้อคนไทยก่อตั้งกัมมานีเป็นโนมินีนั่นค่ะนะเนาะซื้อตีลินเฮือนเย่ในแหละเฮอลุมตะลาก็ลองตั้งเจ้าในเซ่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะไฮลุมตะลาออกหมายตีนยอบไว้ก้นต่างเมือง45ก่อก้นไทย39ก่อในค่ะถึงมาวันที่10เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26ก่อเจ้าหน้าที่บริหารผู้ก้อนเจตอนอีกตั้งฝ่ายปกป้องตีลินป้ายมักมีห่มตั้งเสียงเอียนแห้ง2ปากปลายเข้ากดทัด15ตีค่ะป้าตั้งเฮือนเยคือเข้มในนั่นค่ะอ้ออันลู่อันป้าน้องลุยน้ำผู้วิลาในเอิงทับไทยเสเจเวงหัวหินนั่นไหนคะเนาะเดี๋ยวเลยว่าเปิ้นตี้ยอบเลย45ก่อคนไทย39ก่อเลยวันนำเต้ๆในคณะพี่น้องเขาค่ะไล่ให้สร้างจึงเจ้าเขาก็เอาจื้อก้นไทยเสก่อตั้งก่อมาหนีเสซื้อเอาตีลิ้นก่อสร้างเฮือนเยอะคึกแคมเป็นปอกเป็นหย่อมไว้เมฆขายต่อก้นนอกเมืองเขาขึ้น1หลังเลยมีกาคัน10ล้านต่อถึง20ล้านบาทเงินไทยค่ะเมื่อกดทัดด้วยลึกๆจึงก็มันมีไว้จื้อหลายๆกล้วยอ่ำมีการงานอีสังเอาจื้อก้นไทยก่อตังเซต้าเงินตื่นล่างอ่ำป้าเงินก้นไทยโหปากหนึ่งโหปากมันหนึ่งร้อยเป็นของก้นต่างเมืองอัญญาติยอบนั่นกำพองก็ยังอ่ำหูจักก้นไทยอันอ่ำออกจื้อเสียงปันเขาในวงกลางมีก็มันหมายมีและก็มันเสียนหมายเขาขับขึงปันกล้วยในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็สืบลาดว่าตีโหหินในมีกำมณีอันลิทางเธอมีอยู่33อันเขาซื้อไว้ตีลินกาขันตานเงินไทยหมอก300ล้านวัดนั่นบอกในตึกตียอบเลย13ก่อกวยตีสืบกดทัดกว่าตียอบกว่าเที่ยงตั้งนำตั้งหลายค่ะในปี2เฮงปลาย26ในก่อเจ้าหน้าที่เขาเลยกว่ากดทัดลองเจอจือก้นไทยเสซื้อตีลินเฮือนเยมีเฮือน2ปาก33หลังและตีลิน
60เอกาไปมีกาขันตันเงินไทย2เหง5ปากไป39ล้านบาทอันมีใน6เจตวันตีเก้งใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีลุมตระออกหมายตีนยอบไว้1ปากไป33พื้นไล่แตบตัดสินตระปันตามตั้งพิษเหย่าตัวกว่าเหย่า21ว่าจังหนังในค่ะนี่ก็เป็นลองเอาจื้อเปิ้นเสมาซื้อเฮือนเยให้เฮาขายอยู่เซาทั้งฟังกันไว้จ้อมเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขากำนำนำพี่น้องเขาขามังก้อในมังก้อกล้วยหนังเก่าค่ะมังก้อกล้วยหนังเก่าค่ะเนาะมังจื้อมังก้อกำนำในกูอ่ำเลยเนกูอ่ำเลยลัดเนเปิ้นเขาซื้อเฮิ่นกันในตีลินเขาขามีหิมในมาเฮ็ดเฮิ่นจำเขาตีในแลเขาซื้อในในพวกเปิ้นตื้นสืบจ้อมหาเย้าอยู่เย้าก็ตาเหลือเปิ้นเจ้าเครื่องเอไอนะครับภูมิปัญญาประดิษฐ์เปิ้นตื้นกดจัดกดทัดด้วยเย้าก็เก็บหลักฐานไว้อยู่คือเยาค่ะฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาจอมเนี่ยนั่นค่ะซื้อตีลินก็เลยอยู่ที่แล้วก็อยู่ฟังอยู่ฟังกินอยู่เตดเย็นๆค่ะอําตับโลนี่ค่ะมันก็ได้ซื้อรถก้าใหม่ฮับน้องใหม่เขาเฮิ่นมันก็ได้ซื้อตีลินใหม่ซื้อเฮิ่นใหม่ที่เฮ็ดเฮิ่นเจ็มซะได้มันโหลเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะใครย้อนฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขากูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะนะในก็เลยว่ามาฟังไว้ปันพี่น้องเขาในค่ะเนาะชมได้เพียงความมนุษย์ถูกใจกันเชียงลูกกวนค่ะ

0: พี่น้องเขาสน
1: พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนี่ก็เดี๋ยวเลยว่ามาถ่อมเพียงความจอมกันถ่อมข่าวเงาจอมกันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยินจอมติจอยเป็นหูเป็นตาหึติจอยเป็นหูเป็นตาปันแห่งกันเนี่ยเมืองสีอําเลยสีเลยเอาข่าวเงามาจอยป่องเลี้ยงปันพี่น้องเขาขอบใจเย็นนําเหมือนกันค่ะย้อนเพียงความอีกนึงค่ะโหบ่ทันค่ําเปิดเพียงความมาเนาะย้อนมาป่อย้อนเพียงความมานี่ก็เตรียมมาจอมกันเดี๋ยวไม่สูงดังกุติกูตังที่รับถ่อมในตอนการเฮาค่ะที่ในจอมกันในค่ะที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะปืนปล่อยเสียงกูวันๆดีในนะคะเนาะข่าวยาม 10:00 นถึง 11:00 นในนั่นค่ะวงวังในก็พี่น้องเขาก็ติออนกันตกเจอเกี่ยวกับเลยลองว่าตั้งยามพองตะเหลียวศูนย์อันเปิ้นเฮ็ดวัดไว้ 4i นั่นเปิ้นปิกฮับกว่าเหี่ยวใน5เปิ้นปิกโจข่าวกุ้ยนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นปิกโจข่าวนี่ค่ะเปิ้นก็ขึ้นติครึ่งปองให้สร้างกว่าแทงอยู่นี่อย่าไปพุ่งตกเจอเปิ้นตีแหน่เพียวอาลานี่ค่ะบางทีบางตั้งเมื่อได้ปิกอิดออดนี่ค่ะมนเมขึ้นฮะเมทัดสร้างครึ่งปองให้สร้างรองหน้ากาน5เจ็มเจ้อไหนก็มีมานี่ค่ะอันลำลองหรือเซเปิ้ลนั่นในค่ะเฮาตื่นอยู่เซาถังเพราะเฮาคาเฮ็ดจ้อมหนังถูกแม่นจ้อมหนังปักเปิงใหม่มีในเฮาตื่นอยู่เซาถังดังเมืองจึงไทยเลยง่ายๆหลุมเจอตื่นอับมีอีสังในนั่นค่ะเนาะเหตุการณ์ถูกแมนตีแมนตั้งได้จังแมนตีมันในค่ะเนาะยกอนาการอําป่นเปียนอําป่นหรือสีอนาคากว่าจังนั่นในค่ะนะยกอรายงานตัวกับ10วันในค่ะกดจัดไปอยู่ลีไว้กําเกียนไปอยู่ลีเฮาคา1ปี5 6หรือ5มันก็ติมีมาแทงซึ่งหนังไหนมันก็เฮ็ดจ้อมหนังคักตอนอันเลยหมดกว่าครึ่งปองให้สร้างอันนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขามันก็ติเป็นรองตั้งอันลีดอนตาปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเอี่ยวก็ตั้งเมืองจึงไทยปืนก็ยังหย่อนย่านปันให้อยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยไรกว่าเทียงอยู่อันดีจะเจออันมีไหวคว้างเหตุการณ์ต่อถึงวันที่11เดือนธันวาคม12เดือนธันวาคม12 2แห่งปลาย26ปีปีในนั้นมันมีอยู่หมอก 770,000 ก้อในนี่ค่ะเนาะย่ำพองตะเหลียวก็ย่ำไปจ้างออกหนังสือเดินทางหนังสือปรับเบี่ยงในให้อยู่เศร้าถังกว่าไรต่อเพราะถึงที่ในเที่ยงในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเลยหึงนานอยู่บนก็หย่อนย่านปันจังหนังในค่ะพี่น้องเขาลงตั้งเจอในก็คืนปองให้สร้างปันให้ง่ายง่ายตอนตาพ่อแม่ปีๆน้องๆจะเจออันวัดไว้อําไปเฮ็ดเย้าตู่เจอในจอมย้อนผู้ว่ามันเป็นลายจุบลายอันเนี่ยนะคะเนาะเจ้าหนังไหนค่ะมันก็ตึกหาอะไรไว้ความเหตุการณ์กุ้ยเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาอันนี้ก็คัดเจอเอามาฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนแทงเขาพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ตอนแต่ได้เฮ็ดว่าปรับสีไออันว่านั่นเปิ้นก็ยังตื้อหาปอมไว้พี่น้องแห่งกันนั้นเมื่อเขาเก็บเงินไว้ในค่ะเนาะตอนแต่ได้กว่าครึ่งปองให้สั่งกันแทงย่อก็ต่อวีซ่าแทงให้ในแทงลูกก่อนนะคะอันลำลองหรือสิเปิ้นอย่าไปพุ่งตกใจอีสังค่ะย่ำพองแต่เหลียวย้อนเพราะว่าเปิ้นก็ได้ปิกหามันมีคักตอนที่มันง่ายแง่มกว่าหรือเสเก่าในนั่นค่ะเนาะโยก็ย้อนหาพี่น้องเขานั่นหาเงินไว้ตัวตันอยู่แต่สิกานานเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขานี่ก็เอามาฝากวันพี่น้องเขาก็มีลองตั้งคืบหน้าเปลี่ยนไปแรกลายเสื่อหือในที่ในตื้นเตะอําลุดย้อมในค่ะเราตอนแต่ที่เอาข่าวมาบอกรัดปันพี่น้องเขาก็การเสื่อหือเกาหลีอย่าไปพุ่งอ่อนกันตกเจออีสังป่นตีเนียนเพียวอาลาในนั่นค่ะเนาะบางลองบางอันมาเปิ้นก็ดีข่าวตะเหลียวเนี่ยก็บางอันก็รีหยุ่มบางอันก็เขาได้พาดหัวข่าวเตรียมหูเห็ดข่าวมันนั่นค่ะหูข่าวมันนั่นนี่ลาดกับหูเขาก็ตกใจให้ไหนที่เตรียมมันเนื้อมันทำเป็นเนื้อข่าวมันข่าวสารมันสัมปินแทงเมี้ยวหนึ่งจึงไหนค่ะเนาะเขาข่าวก็หลุดเล็กด้วยกันละย้อนเปิดสังจึงหือจึงหาแทงในนั่นค่ะกบในก็เขาข่าวก็เอามาฝากปันพี่น้องเขาเปิ้นเตะเฮ็ดอยู่ในค่ะเนาะตะเหลียวในเปิ้นก็คือทับไปจุกแก็บกำกุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องปรับสูญเสียที่พี่น้องเขาต้องทำกันเขามาว่าเจ้าหนังไหนค่ะย้อนเพลงความหลักหักสาวทุ่งเมาสืบถอมจ้ำกันค่ะเนาะหลักหักสาวทุ่งเมาดองใจค่ะหลักหักสาวทุ่งเมา

ค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะรับถ่อมจํากันดีในนะคะไม่สูงวันเลือนรับค่ะค่ะไม่สูงค่ะก็ไม่สูงกว่าตั้งเต็มเจ้าเต็มเจียวถึงวันเลือนรับในนี่ค่ะนะพี่น้องเฮาค่ะฮักเฮียงก็จังเฮียงค่ะฮักเฮียงก็จังเฮียงเปิดอําไรค่ะย้อนไปว่ามันเป็นลํากอปีเสียงความไทยนี่ค่ะเนาะพี่น้องเฮาค่ะเรียกก็กรรมติญากอปีไรท์นะคะลิขสิทธิ์เมืองไทยเปิ้นได้ปิกอึดเฮาไปช่องเฮาค่ะเต็มพันกันนะเดี๋ยวก็ได้หยับนะคะเนาะกับนั้นแหละเพียงความอันย้อนมาประเป็นลําเสียงความไทยเนี่ยมันจําเฮาค่ะเฮาก็ห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะมันอยู่ในเมืองไทยนะคะเนาะมันก็ติหยับอีกนึงนี่ค่ะความมันเตรียมเข้ามามันนําแฮงป่นตีเด่นเผียวอาลาค่ะเนาะมันก็ว่าขายย้อนไว้ยาวปีอําอ่านค่ะย้อนอีหังค่ะข้อความมันนําค่ะบ่มือพ้องค่ะอ่านข่าวค่ะเต็มตั้นอ่านข้อความพี่น้องเฮาเขาค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะขึ้นกับตุ้ยก่อมหันเอาขนาดพี่น้องเขาเองแขกโมเขาเชิงหันแขกโมเขาเมื่อไกลที่เปิดกว่าแล้วขักสาวทุ่งเมาก็ไม่ทำมาย้อนแขกโมเขาทำขึ้นที่ย้อนเทียงอย่างเทียงกั้มเขาก็เมื่อไกลแน่เมื่อไกลที่ลากแต่ก็ขานว่าอ่ำเปิดใจเชิงหันสองโหเปิดหนึ่งโหก็บอกว่าผู้ห้องความไตเขาขาในมันน้ำเพียงหนามีเป็นเฮงค่ะนี่ย้อนนั่นแหละแค่นดอกป่องจะบันเสกั้มค่ะมื้อนี้เหลือนรับนะ

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้อมมือ
3: ลองผิงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดุผัดชิหลอซาบา
5: ที่วิจอวิออกคอโล
6: อัชเชอร์ที่เลี้ยงโง่
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: โอเคพี่น้องเขาคามาถมได้ข่าวเงากันเชียงอันหนึ่งเกี่ยวกับไปลองปักปึงหมายมีในค่ะพระราชบัญญัติชาติพันธุ์อันนั้นก็พรบกลุ่มเจ้าคือเฮาค่ะนี่ค่ะนี่ก็เปิ้นห้องว่าจื้อเต็มๆว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปีพุทธศักราช2568เปิดใจกว่าเย้าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเย้าก็ไว้สื่อนั่นมานั่นเนี่ยก็ปืนก็ตีห้องหับเนี่ยค่ะสุนเลยสุนเป็นผางห่างคนหนุ่มตั้งไว้ฟิงไงฟิงทุ่งเจ้าคือปืนมึงเนี่ยค่ะนำป่นเลือเสียเย้าหกล้านก็ดอนตาดีเฮ็ดตังลองผิงปิ้งเนี่ยค่ะเย้าก็หลุดยอมลองการเลือกว่าสูเป็นเจ้าเคื่อนั่นสูเป็นเจ้าเคื่อในจังไหนค่ะพี่น้องเขากอบนั้นแหละเปิ้นก็ติมีลองตั้งซึ่งหือพองน่ะติมีลองสามหลักการจ้อมกันอันลำลองตอนดาติเป็นปักเปิงหมายมีเจ้าเคื่อในเนี่ยค่ะเนาะติรู้ล้อมด้วยถึงศูนย์ไรศูนย์เป็นลองตั้งฟิงแงฟิงทุ่งและลองอยู่กินสร้างจ้อมหนังลองผังห่างอันเก่าๆมือมือซึ่งก่อนมาเปิ้นห้องว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ยค่ะเย้าก็เทียงอันนึงนั่นก็ติเป็นปันเฮียงเนี่ยค่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับไปลองตอนดาดได้เปลี่ยนไปหลากหลายเพราะว่าจัดปานก้นเจ้าคือเฮามีลองเพ่งเป้งและอําเลือกที่เตรียมที่สูงอําเลือกว่าสุเป็นเจ้านั่นสุเป็นเจ้าไหนจังไหนค่ะพี่น้องเขาเยาะก็เฮ็ดลองเพ่งเป้งเนี่ยค่ะเยาะก็อําเฮ็ดลองเพ่งเป้งเนื้อกันนั่นค่ะเนาะอําจักเพจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาก็นั้นได้ลองตั้งซื้อในก็บนเตรียมมีอยู่5ลองจ้อมกันจ้อมหนังปักเปิงหมายมีอันเปิ้นเดคึงปอกให้สร้างในเนี่ยก็ได้วางไว้หลักการเนี่ยค่ะรวมรวมถึงศูนย์ใดศูนย์เป็นในนั่นค่ะห้องหับตัวเจ้าเก่าศูนย์ศูนย์เป็นกลุ่มเจ้าคืออีสังเจ้าหนังไหนค่ะเนาะเยาะก็คึงปองให้สร้างรองการเหตุการณ์ในนั่นค่ะเยาะก็ตีจัดตังในค่ะลุ่มพ้องต่างลู่หลอมตัวถึงเจ้าไหนก็ตีมีผู้ต่างเตี้ยนเจ้าคือเผยเจ้าคือมันเสกคึงปองให้สร้างมาเหตุนาการต่างเตี้ยนพี่น้องเจ้าคือเผยมันเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อเยาะก็ตีจัดเหตุในนั่นค่ะลองปืนฐานปืนแก็บในนั่นค่ะหลายรองหลายอันตอนตัดที่เอามาเจอเฮามันพอกึ่งงามกันจอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาโยกก็เปิ้นก็ตีตํามักไว้ลองปืนตีนะคะรวมๆด้วยถึงกันในนั้นค่ะจอมหนังว่ามีเจ้าคือตีอะไรอยู่หิ้มเหลอพองเสมเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ตีเลยว่าเปิ้นก็ห่างเฮียนกันไว้นะคะตอนตัดที่ขึ้นนะคะลงเสียนไม้เนี่ยค่ะกลุ่มเจ้าคือก็กับว่าเป็นเจ้าคือใต้ในเนี่ยค่ะมันเปิ่นก่อขย้อนตึกซ้วนเฮามันมีอยู่เจ้าคือเฮาเป็นใต้คอเลยอันจุ่มเลยจุ่มอันไหลอันนึงนั่นกุ้ยในนั่นค่ะเปิ่นก่อเตเปิดตื้อตั้งในในนั่นค่ะตอนตัดได้คักตอนเจ้าในเนี่ยค่ะเนาะเปิ่นก่อเตเฮ็ดเอาวันที่28เหลือน7มาต่อถึงวันที่27เหลือน8 2แห่งปลาย29ในนะคะให้ลงเซียนหมายคัดเลือกตัวเตี้ยนเฮ็ดนาตีในขณะเนาะพี่น้องเขาค่ะผ่านออนไลน์กว่าที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจ้าหนังในค่ะอ๋อเปิ้นก็ติเฮ็ดซึ่งหือพองล่ะลองตั้งเจ้าในเปิ้นก็ติกว่ายืนเลยเครือเจ้าเก่าจุ่มไหนจุ่มหนึ่งหนึ่งก่อต่อหนึ่งคออันทุกย้อนนั่นกล้วยไหนนั่นค่ะมันว่าอย่าไปว่าเป็นจุ่มนั่นจุ่มไหนว่าเลยว่าเป็นไตในไตเขาขาในตั้งหมดตั้งเสียงให้มันเป็นคอเหลียวกันนั่นค่ะเนาะอําเรียกว่าแจ็คเพว่าเป็นไตนั่นไตในจุ่มนั่นจุ่มไหนเฮ็ดไหนนั่นค่ะจะเลยมีอันเหลียวกล้วยไหนค่ะกอบนั้นลองตั้งเชื่อในก็กล้วยกาวาที่อําหับก้นก็อะไรก้อนหนึ่งกล้วยไหนนั่นค่ะเนาะที่อําหับก้นก็อะไรก้อนหนึ่งอําหับเป็น เององค์กรเอกชนจำเจนในก็อําไปเป็นในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะโยก็เปิ้นก็ได้เลยตั้งจุ้มอุบกลุ่มการเซคึงปองให้สร้างกว่าในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหลักฐานก็ได้มีหนังสือหับห้องมติในนั้นค่ะเนาะโยก็ปื้นประวัติศาสตร์นะคะข้อมูลวิถีชีวิตว่านะคะลองปื้นเจ้าคือคนไทยเฮามีหมอกกาหือพองในเมืองจึงไทยมีไว้หลายแสนหลายล้านห้าเฮาค่ะก็เลยมีข้อมูลให้มันแน่นหนาตอนใดดีกว่าเจ้ายินนั่นในนั่นค่ะเนาะเยอะกว่าคักตอนมันอันเปิ้นติเฮ็ดนั่นเนี่ยก็คักตอนที่1นั่นจุ้มเจ้าคือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็ได้เลยอุปกลุ่มกันในหมู่บ้านในจุ้มเฮาค่ะในตอนใดได้โหวตให้เป็นลึกผู้ต่างเตี้ยนมาค่ะผู้ต่างเตี้ยนมานั่นค่ะเนาะเยอะกว่าอันที่2ซ้ําผู้ต่างเตี้ยนั่นก็ได้เลยหุบเอาปื้นข้อมูลปื้นลองฟิงไงฟิงทุ่งเนี่ยค่ะไม้นับลองก้นอันอยู่เศร้าถังในจุ่มมอกามีไว้มอกาหือพองนอกเมืองในเมืองจึงหือมอกาหือเจมจึงหนังในค่ะเนาะเยอะก็กว่ายื่นหลักฐานเนี่ยค่ะผ่านระบบขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์สมศเนี่ยค่ะอพี่น้องเขาค่ะเยอะก็เปิ้นก็ได้ขึ้นกดจัดกดทัดด้วยเนี่ยค่ะเปิ้นก็ได้มีหังออกมาเป็นไล่จือนั่นค่ะเจ้าคืนนั่นอย่างเป็นตั้งการเนี่ยนั่นค่ะเนาะตอนตาได้เป็นจุ่มอันตาได้ขึ้นเส้นสายไม้ห่มกันนั่นก็ได้เลือกตัวเตี้ยนจุ่มหรือฮาก็เนี่ยนั่นค่ะในค่ะพี่น้องเขาค่ะโฮมกันอําป้นสามปากก้อนั่นเนี่ยค่ะตอนตาได้จัดตั้งสภาคุ้มครองเจ้าไหนเนี่ยค่ะเนาะลงตั้งเจ้าไหนมันตีล็อกลายมันตีซับเสียอย่าย้ำแทงอันคาระในเป็นหูคอยอย่างมันกุ้ยซึ่งหือกอลีเนี่ยค่ะลาดง่ายๆว่าตีและเลือกผู้ต่างเตี้ยนเขาขาสีให้เป็นจุ่มเจ้าคือเฮาอันไรอันนึงอําใจว่าใต้หรือใต้ขึ้นใต้เบ้าได้ค่ะเฮาเป็นจุ่มมาติเอาชื่อว่าหือเต้เต้ในนั้นค่ะเนาะเยาะก็เฮาเลือกตั้งมาเป็นผู้ต่างแดนเยาะก็ก้นอันต่างแดนดีกว่าหมอกลาดถึงเฮาค่ะในตอนตัดดีกว่าลาดนั่นก็ดีเลยมีปืนมือปืนเป็นมาลองเฮ็ดสร้างลองฟิงแงฟิงทุ่งลองคนนุ่งตั้งไว้ลองการต้งนึงลองก้นไตมีหลายก่อปัดปืนกูตีกูตั้งแจกเพกว่าหลายตีหลายตั้งเจ้าไหนจอมลองตั้งเจ้าไหนก็ดีเลยว่ามันก็ว่าหันถึงเจ้าหือล่ะเนี่ยมันก็หลีตอนแต่เขาขาดหนังหือปฏิมิสุนเลยสุนเป็นเพ่งเป้งเปิ้นนั่นค่ะนะเนาะเยอะก็เปิ้นเฮ็ดสังวอเขาขาก็เตมีลองรูรวมด้วยถึงเขาขาเลยง่ายแง่มเข้าถึงเลยง่ายแง่มตัวหนังสังตาเหลวในเปิ้นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เจิมไรป้อมมีวัดไทยเตะอันนั่นอันไหนเนี่ยก็ซ้ำใจอําไรก็เพราะว่าเขายังตึกเป็นกวนอันดีว่าลูกตีว่าเขามีเมืองเขามีเมืองมีลิกมีลายเขาจิมเจ้าหนังไหนมันก็มันลัดกันหยาบเนี่ยในขณะลงตั้งเจ้าไหนจึงหือกอลีค่ะมันก็ได้เปลี่ยนมาจึงหือเทียงในเขาค่ะก็ไปสืบตัวเทียงเลยค่ะเนาะหันถึงจึงหือหลานว่าในคาได้วนหันถึงว่าได้เปลี่ยนตื้อตั้งหลีตอนตาเขาคาอยู่อํานํากอเกกุ้ยกะลงตั้งเจ้าในเขาค่ะก็ไปตัวเทียงว่าได้เปลี่ยนจึงหือมาในค่ะเนาะก็มาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะส่งขึ้นมาหบมาทบจอมปอมไปพี่น้องเขาเขาเทียงในตอนการเขาคาดีในค่ะนะยินจมขอบใจกูก็ตีไว้ข้าวยามีกาขันมาถ่อมจำกันดีในเพียงความเปิดอ่ำตันคืดและย้อนมาอ่ำตันเลยเปิดเนื้อก็ย้อนน้อมใหญ่น้ำย้อนผัวในตอนการเขาขาดีในขัดเจอเสียงเอาข่าวงามมาฝากตอนทุ่ถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะเนาะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะมาสุงค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลบิโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลา

0: ษาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีผลิตนาถขอนแก่นสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
1: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
3: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสุทัพรมมารายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนชิปนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบได้เดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ1,000บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนะฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กอุ้ยออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะครับ
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดๆค่ำมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้งอ้าวครับ
1: แล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆม
1: ันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกับเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะในพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่นี่ก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้คุณแก้วเอาเนื้อมาก่อน หนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิต้องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุบมัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุธันจมรทำนองนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีพระมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอมาช่วยทำงาน
0: ก็ทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี้ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะแบบนั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปหนทางไกลแหละไกลก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอนด์ผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทนึงเนี่ยวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญศิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากคุณแก้วอะไรต่างๆนานารวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเล็กเป็นยันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ลองนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกระดอกไม้เมื่อเ ยามรุ่งสุริ

าถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนด์ชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พุนพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เหมินซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，孤那王子太多。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
5: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: 让我失落，要查要多么浪平平。
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

0: ประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
1: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: เขียนคำว่าสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าต่อโซลูเจชั่วอย่าก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าซีนามูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋ยเสียเขาก็มูเฉยชั่วตามก็ยกฤทธิ์จ่าเขาก็มูเฉยชั่วเจ๋ก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าเฉยชั่วหัวม่วงใจสีเราจะใช้คำม้อหัวเนื้อสีก็ละตามก็มูคำม้อเดิมจะใช้คำม้อเอกชนหัวกลมเตยต่อเก๋คำม้อรอสปสชละเตาเทียก็มูเฉยชั่วนุตือละเตาเราก็อยู่จังใจวันเต้ย่อเขาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันขอต่างผู้เตาเทียจะเชิญคอมมอว์ก็ถอแต่งใจมูคอมมอว์ออนไลน์เตาที่เขาจะเชิญคอมมอว์ด้านนอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเปล่าคลินิกคลินิกการแพทย์ชุมชนอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
3: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เชิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องส่วนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยองซงอีจงหนาซึกตินิงจางสวดเลอส่วนนู้วันศุกร์นู้ตีเก่าเปล่าลู่หยีลินดูเขียงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุนย่างจั่วคลีซาอีตุกจากือกังนู้นัวยอดล่าโฮปิกี้ยอนย่างจั่วลีซาออตุกจากือกังปิกี้ยอก้าเขียงนัวยอนย่างจั่วเน่งเขียงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงหังรงชาจอกังจอดูสู่ต้องจัวฮันลุมงดอกลูกเสงเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ตวนจื้ออีจงหนาจึกตี้แนงจังสวดเลามาอ้วนได้หนัวเจกู้ว่าจอนดาวจัวอีจงหนาจึกตี้แนงจังสวดเลาห่อกึไม่กู้หัดเจ๋งลูกปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮันลุมงฮะเอทอจกว่าไม่ลิงถือกึกังลูใช้ยอดส่วนดอกเพจFacebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลิงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะกูกูหวังฮัจยาสหตาตังกีนัวเจชวดเลาโยลุงจูกูย่ออัวพงยืเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูตัวมัวอีจางลูกจ้ากูย่อทอต้วนเดาอีตูพงยืก็ก็ดาวสู่ต้องตัวมาก็หัตตาก็ย่ออีตูอีทุนชัยนะฮะอีทุนชัยคือลุ่มใบหัวหนัวย่อจวนตะลุยจ่อยี่ยี่เอก็สังนงจ้างลุจ้าคือหัตตาจื้อม่วนหนาเหล่าวิหัตตาอนุนัวย่อตู้จวนแม่เราสียตู้เท้าวันแม่ลุยอีอนุนัวเหล่าอ๋อเอก็หัตตาท้อโมฟีจวนจ่อต้นแห่งคือจื้อม่วนหนาตอนถูกกันหัวกี่ห้าหนอวิหัตตาย่อจูนู้วันแม่เราเราสียจูนหนานู้ตั้งชื่อมาก็จื้อม่วนหนาเนาะจวนหนานู้เหล่าเอก็ถอมัวรังลูจ้าจื้อม่วนหนานัวจะลูจอกอวกอนละตูหนอติกูกู้มงชาเตาหอกชาจื้อเตาร่างลูจ้าคือหาตาจื้อม่วนหนาตั้งชื่อมามงชาปู่อีร่างลูจ้าคือลุ่มไปหาตาหนานู้อยู่จื้อหนาหนอติกูยัวถอมัวร่างหนัวจะลูจอเสือก็เชยอวกอนละตูฮะจอจวบไปสวดเลยตาวูก้อนหงกงกี้หล่อใจอวกี้เออีกลาโนเจมทอซือฮอร่างร่างลูกจันเด้อเจกูตู้มัวจออัวก้อนละตูตังเลยเนาะเตซวนซือนัวเจกูยัวจอกังลูมัวอีจังสูสือคือฮาจูนเต่าจอหนุจื้อปัวเต่าสลังจอหนุจื้อคณะรัฐมนตรีปัวกูเต่าเสนอชัวกระทรวงศึกษาธิการหอกว่ายกระดับความปลอดภัยคือยอดสหูใจก่อนเดาอัววาระแห่งชาติหนอมาต่างชนัวเตมั่วผลยอดจัวชัวชวนลูกใจเดาเหล่ามาจอหนุจือปุ้ยยัวคุมเข้มคัดกรองชวนจวดจอมยัวจกวดจุช่อมั่วเล่งถือจอจออาวุธซูเลเต้จ่าเต้พ่อจอมมองกางจัวหูลุจใจก่อนเด้อเอสะเลอัวจัวหนึ่งสร้างมวยอีลูลูกือหัวลูลูเมกาหนอมาปุ๋ยเหรอฮาลีหนูฮาตาสคูสคูเซฟตี้หนอสคูเซฟตี้ฮะเซฟสกูเซฟตี้ห้าโซนเซฟรูมหนอย่ออายุจูมั่วความปลอดภัยยอดสูหูลุดใช้กันเดาฮะมั่วความปลอดภัยยอดจัวหูลุห้องกือเจ๋งตั้งต่อกันเดาหนอมายอดจวนดอกตูร้อยเอกหญิงพัดดารัสนี่ย่อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกู้เตาเต่าต้วนถวดเต่าฮาตากระทรวงศึกษาธิการกู้เตาเสนอจัวคณะรัฐมนตรีเตาพิจารณาขอกีกือหยัวปังจวดยกระดับอากีใช้หัวความปลอดภัยกืนยอดโซหูสถานศึกษาอัววาระแห่งชาติ5คณะรัฐมนตรีมั่วมติปุโจง
จ้าเลยคือย่อจวนเดาจ้อกระทรวงศึกษาธิการปัวเตาเสนอ5เอต่อก้างคือวิหาตาต่อก้างคือมั่วเห็ดรุนแรงลอสยอมั่วจ้อสุดเช่งย่อจหูลุจิก่อนเดาเทพศิรินเดาลุเสงนนทบุรีย่อจวนนุติย่างลุหยีลินตู่เขียงอ้อเช่งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมาปัวสังตีท้ายห้าใจต่อลอสยอรับมือเต่าจ้อสุดเช่งคือยอดจะหูเจ๊เกินเต่าจักวดเนื้อมั่วระบบหนอมาห้าอยู่อวดจัวมั่วความปลอดภัยจัวจะมีโยห้าจะซื้อฟื้อห้าจะบุคลากรทางการศึกษาท่องเพลหูเต็กเฉาท้ายห้าเอยอดจวนเต่าจ้างมาตรการคือมั่วยอดจวนเต่าจ้างมาตรการหนอมาอยู่มั่วผลต่างสื่อหนัวมึงเหล่านัวเนอมายอดส่วนเต่ากระทรวงศึกษาธิการกู้เต่าเต่าตัวช่างเต่าจงเต่าจ้อมาตรการความปลอดภัยเต่าจ้อสถานศึกษายอดจัวนู้ติเก่าลู่หยีลินดูเฮียงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วจั่วจ้อสถานศึกษาดำเนินการต่างเฉินเต๋อมาปุ้ยหัวกำหนดอัวเขตพื้นที่ปลอดภัยจั่วปุ้ยหัวจัดตั้งจ้อศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพ5ความปลอดภัยประจำสถานศึกษาลอสยอจ้อความปลอดภัยคือย่อจั่วหูลู่เจ๋งเต๋อ5ปุ้ยหัวปุ้ยหัวอัวซ้อมหอซ้อมจอแผนคือเต้ไรยอหาตันซื้อหาตามั่วจอสุดเช่งเหตุฉุกเฉินเนอมาปุ้ยหัวจอจอตู้เกินเต้าห้าจอซื้อฟื้นประมงซ้อมจอแผนหนูห้าปุ้ยหัวบูรณาการกีอวดลังหนุนจู่จอจอตำรวจอ๋อจอหนุจือตำรวจห้าจอหน่วยงานคือเกี่ยวข้องห้าหนอมาลูมขอคือเจ๋งเจ้งช่างเปล่าย่อยัวปังจั่วตีท้ายจอความเสี่ยงจื้อหาอ้นได้คือยัวเกิดเหตุลอสยออ้นได้คือยัวมั่วสุดแช่งกลัวมาป่วยยัวชวนจั่วห้าคัดกรองจอจ้าเจ้าพ่อคือสดเลยยัวจ้องกางมุนโซหูเต้ใจเกินเต๋อเอ็นย่ออีอย่างคือโฉกิใจฮะย่ออีอย่างคืออันตรายอ้วนได้คือยัวกางมุนโซหูใจเกินเต๋อมาปุ้ยยัวควบคุมทอดสื่อหอควบคุมโซจัวปุ้ยยัวจัดระบบใช้หัวจอมิหัวลู่เลยสุขภาพจิตหนอยัวใช้หัวจอมิหัวเลยสุขภาพจิตห้ายัวอวดจัวมั่วมาตรการความปลอดภัยครอบคลุมมึงจัวเดอใช้หัวมิหัวเลยร่างกายห้าลู่ซาลุนจือห้าหนอห้าจุดต่างในหนอซื้อใช้หัวจอซื้อฟื้อห้าจอบุคลากรกึ่งยอดจัวหูลู่เจกันเดาห้าย่อจัวต่างสื่อหนัวหออันเดอกระทรวงศึกษาธิการพวกกู้เตาใช้เยียวยาจอต้นเองคือเตาใจผลกระทบชื่อเซ้งย่ออวดแรงหนุนจัวนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5จอทีม MCATT นัวเนอร์มาจุดคือยอดส่วนถักกรมสุขภาพจิตมาป่วยยวมบ้างรู้ห้องพักใจลอสยอเซลฟ์รูมจวนถักอัวอีขอเชาอัวอีขอเชาคือปังจวบฟื้นฟูสุขภาพจิตจัวจอต้นแห่งเดิมห้าป่วยยวมบ้างใช้หัวจอซื้อฟื้อจอผู้ปกครองคือคือมั่วเป็นสื่อยัวตัวใช้หัวจอมิยัวกันเต้าเต้าลอสยอจะตู้กันเต้าเต้าจกว่าหนึ่งเหมาะสมฮะจอก้างกางมุงกันเต้าเต้าเจอเลยปกติหนอยอดส่วนเต้าลู่ใจกันเต้าคือหยกหัวมั่วเต็งเหม่งมงเต้ามายอดส่วนเต้ากระทรวงทอสือหอยอดส่วนเต้ากระทรวงศึกษาธิการมาต่างสุนุเตปัวหัดเจงยอดส่วนเถาขั้นคือตั้งต่ออัวสู้กิจใจแม่บทด้านความปลอดภัยยอดโซหูสถานศึกษาเอปัวหยัววางระบบกีใช้หัวจอตู้กันดาวห้าจอนักเรียนนักศึกษาจกวดนื้อมองยั่งยืนมองจวนซื้อหนอมาพวกกูมั่วอีสังกิจใจลู่รองรับความปลอดภัยคือยอดโซหูลู่ใจกันดาวเหล่ามาซื้อเลยหนอมองหนอเจจอซื้อฟื้อห้าจอ
หนูจื้อป่วยยัวควบคุมยอดใจก่อนดาวจัวกว่านือปลอดภัยล้วนหนัวเราสยอป่วยยัวชวนจวดจอมิยัวกึมฮงก่อนดาวชวนชวนนู้จื้อปู้จัวจอมิยัวจ่อตาวจ่อจ้าเราสยอจ่อพ่อมงอัวก่อเหตุโซโหลุใจก่อนดาวหลังมาหลังตือกือมัวมีตู้มีนัวมงก่อนดาวก่อนดาวนอลอไม่กู้จอซาเตาอิงจือหลังฮะอ๋อแต่กูจะรู้ทางค่าจัวไปอีจงหนักจือกือตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอ็งจวนจือนัวใจกูยัวจอกังรู้จออีช่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเตานงก่องกีหล่อใจอัวกีจวนจือมาเนาะจวนดาวร่างนัวย่ออากูยัวมัวอีร่างกีหล่อใจคือมัวลุ่มไปหาตากูยัวมัวอีร่างกีหล่อใจคือมัวลุ่มไปหาตาอยู่มงลุ่นเน่งเถาอู้หนอมาร่างก้าวหนัวย่ออันเล่าร่างโซพังเสงอแต่อยู่มดร่างหนัวย่อลูจอจัวสดเล่าเต้านงก่งกีหล่อใจอ้วกีเออีปลาโนเจกุเลยมังจอกกังลูมัวอีจังสูสือจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าจวนซื้อ

มาสวนซื้อหนัวเจกูหยัวลงมั่วจอฟัวจวดไล่นางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าอวนได้หอมาจอหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดไล่นางกูเตาเต่าตัวถั่วเต่าหาตานุ่นัวหยัวมั่วนางกูยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าเฝ่งปัวย้อจัวพังเก่าเต้หยัวมั่วนางลูลู่ย้อจัวแกงขอเชิญยอนยอดส่วนดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนนั่นฮาลูกเสียงต่างฟัวจวดซานยอดกูยังเล่นดอกเน่งเก่าอ้อซูเน่งเก่าหยีองศาเซลเซียสฟัวจวดกูยอดกูยังเล่นดอกเป๊ะเจ้าอ้อซูเป๊ะเจ้าจื้อองศาเซลเซียสหยัวมัวจวนเจ้ากูยังเล่นดอกเก่าซูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดส่วนนู้ตีเก่าเป๊ะซูนู้ตีเก่าจั่วลูกหยีลินดูหนัวหยัวมัวนางกูยังเล่นดอกเจ้าเจ้าซูช่างเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้นางยัวลูลู่ย้อจัวเก่งขอเชิญมากูปู่เต้าหาตาอ้อนู้นัวเจ็บหัดเจ๋งมั่วเล่นนางลู่ย้อจัวชัวชัวขอเชิญรอสุยอย้อจัวเก่งขอเชิญมาอยู่มั่วนางลู่ลู่ลู่ให้งอเอย้อจวนเต่าสู่ต้องจวนดอกนัวนางมอยังคือใบอ้อนดอกหอยยังใบอ้อมงซูมใบเป้งดอกมากูมั่วอีปลัวนางลู่ลู่ลู่เก่าเลยฮะอ๋อเออวัวจัวนางมอเถาจองตู้ลูกจัวตังกีนัวเจ้าฟัวจัวกูจงจอดตัวฮะเอญ้อจวนแต่ไม่ใช่จอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าช่องดอกตัวกงกีรอใจเตาจวนดอกสู่ต้องจวนดอกนัวรอสุยอนดอกสู่ต้องตัวกงกีรอใจเตาจวนดอกตึงเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อเอจวนจื้อนัวใจกูอยู่อาลูมัวอีจังสูมงตัวจอกังสังจัวอีจงหนักจืกุตีนจังสวดเหล่าเต้าเป้ามาย้อจวนดอกจังสูมงตัวนัวเจนางมอกูต้องมัวสังอีหลุหล่อมาตั้งสุมันใช่จังสวดเหล่าจื้อเต้าเนาะท้องเจนู้นัวกูจอกังมัวเจ้าหลุสังอีรันจื้อจัวสวดเหล่าเต้าเป้าฮะเอตุกือสังจังสูนัวหูอัวล่าจัวสิงกือย้อจวนดอกลู่รอเจดีโคกดอกลู่สิงต่างตูตังสุเน่งหูวามีปู้จังเขาเสียงคือยอดส่วนดอกลูกรอเจดีโคกดอกลูกเสียงต่างอ๋อเอตูตังสุเน่งนี่กูเตาตังสุเน่งส่วนนู้ตีเก่าอ๋อลู่หยีลินดูหยงอ๋อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหัวเจ้ากูตีป่วยอยู่อ้วกคอซื่อยอดส่วนนู้ตีเก่าเจ้าลู่หยีลินดูหนัวอยู่เจ้ามองฟงกลางเราเสียเจ้ามองไรส่วนนู้ตีเก่ายังลู่หยีลินดูหนัวชื่อเซงยอยู่มัวจังสูหนัวสังจัวจอกุตี้ฮาจอนิ่งจังกุญยอดส่วนดอกลู่รอห้วยเซี่ยวณห้องใต้บ้านพุยกุญยอดส่วนดอกบ้านพุยเราสุยอลู่รอเมซื้อกุญยอดส่วนดอกลู่แสงแจ้งใหม่ฮาลู่รอแสงไฟยอดส่วนดอกลู่แสงพยาวลู่รอเมป๋อยอดส่วนดอกลู่แสงแจ้งไฮลู่รอร้องซ่านย้อจวนดอกลู่เสียงพยาวฮะลู่รอไทยสมบูรณ์คือย้อจวนดอกลู่เสียงแจ้งไฮอ๋อฮะลู่รอเหล่าอูลู่รอห้วยห้อมคือย้อจวนดอกลู่เสียงแพร่ฮะลู่รอคลองลานคือย้อจวนดอกลู่เสียงกำแพงเพชรเนาะมาฮะสร้างจัวจอกุตี้ฮะจอจอกุตี้เสียงมงคือฮะจอเน่งจังตังชอตัวซื่อจือตัวเล่งถึงไปท้องเผลอหูติเฉาไทยเนาะสร้างจัวจอปุ้นย่างจื้อกุยตังชอตัวสื่อจื้อตัวเล่งทึมเบยสังจัวจ้อนชายจ้อว้าวจื้อหันชายว้าวกืนชายว้าวตี้ตังชอตัวสื่อจื้อตัวเล่งทึมเบยสังจัวจ้อนรั่วเรจื้อหันแต่พังตัวย่างหลอดสุยอพังชายว้าวตังชอตัวสื่อจื้อตัวเล่งทึมเบยสังจัวจ้อพงยื้อกือเป้าจู่ตู่ตังสื่อเน่งหูอัวมีปู้จังข่าวสิงกือกือย้อจวนดอกลู่รอเจดีโคกยอฮาตาเล้งถือกือเป้าจูจอกุตี้เสงมงกือกือย้อจวนดอกลู่รอเจดีโคกมามงจูจอกุตี้ปัวปังไซปังลู่หอซอหยอดจัวปัวอยู่ตัวจึซูไม่เบยหาจึซูไม่รู้เสงหลอปัวเตาใจกินโซซาเหล่ามาสวดเหล่าซอสังเลยจังเอมงจูจอกุตี้ปัวปังไซปังลู่ฮามาจอกุตี้ปัวอยู่อัวคอจือย้อจวนนุติเก่าเจ้าลู่หยีลิน
đâu nữa. Giữa cho mong phong căng là sự giọt cho mong dài, chùa nấu tỷ cậu khang lưu dị lên đâu nữa. Ê tô cứ sang trắng số nữa hộ ùa, la chùa sinh gừ, nhớ chùa đọc lũ rò chê đi khôn đọc lũ sinh tạc, giọt thù sang trắng số nữa. Tại cụ của chùa múa trắng sứ mong thua nữa cho lưu sang chùa ý trọng nạ sự cử tinh ninh chàng suốt lao tàu bao lấy nữa sứ. Ê chùa giữ nữa chê cụ yếu cho cán lù à cho ý răng. Thật sự họ ơn đấy cử yếu cho kỳ lọ dễ hó mà à yếu lưu múa ý trắng sứ ha cho lưu sang chùa suốt lao tàu bao hó mà à trắng sứ nữa để thu cứ sang hô ua. À, trời mùa, sảnh mùa, nhớ chuồn đầu, lũ rò tiên ghênh đầu lũ sảnh, cầm hành phết, em như hạt ta thó mùa trắng xú nua, sang chùa, vẳng u sảnh mùa, cứ thó chữ họ, vẳng ua sảnh mùa, cứ nhớ chuồn đầu lũ rò tiên ghênh đầu lũ sảnh, cầm hành phết nó mà, à, như cú hà linh nua hạt ta, à, như ha, à, trời mùa ha, trời mùa thù nhang ở thù mừng, nhớ chùa tỏ, à chế khu mò lờ ế ở thùn đào sủ tôn cho các mù ăn chá ở thùn nào ở thù chứ cứ hô ua vẳng ua sảnh mùa chứ tao lê nó ế à thó mùa trắng sủ nó sang chùa vẳng ua sảnh mùa ha à vẳng ua sảnh mùa chế nên hà ta à yò hà ta à bố nó trắng sủ nó lờ chê cho các đào sủ tôn mùng ăn chá như thù tô hà thù nhang à trời mùa nó à giờ hạt ta lên từ cứ nó trắng xu nó lờ ế nhớ chuồn đậu lũ rò tiên ghen nó chè mê băng chùa mùng à mua trắng xu nó mùng hà chùa vẳng ua sảnh mùa ha ó hạt ta à nên từ tô ha từ nhang trời mùa ở từ mùa lù chỉnh chén sáng dù à bố thằng ế quả giờ hạt ta bố nó trắng xu nó lờ chè cán trơn đầu sủ tông mùng chá ở tù tù tù tù nhang chơi mua nó nơ thì cụ cụ mua trắng số nua cho lù sang chùa bấy ý trọng nạ sự cứ tin anh chàng suốt lờ tàu bao lê nua sư ê chuôn giữ nua chê cụ yua cho cán lù cho ý rang ký lò dậy chùa bấy suốt lờ tàu nùng cổng ký lò dậy ua ký chuôn giữ mà nhớ chuôn đầu rang nua yò thỏ tuôn đầu ý thu nạ chế sỉnh hiông nhớ chuôn đầu lù ròn tông tao mà có cụ tàu đào sủ tông tu hạt ta sáng nông ý rang số băng sinh hạt ta chôn nạn nấu chứ muôn nạ nhỏ ấy có hạt ta thó mô phi chua à có chó nhang chó nụ cứ nhó chua đậu lũ rọt lây lăng ha thụt lăng lĩnh cứ nhó chuột lây lăng ha thù tài lăng à chông gì cứ nhó chuột đậu lũ rọt bạc hà mải ha có chó vinh dào chuột chua lênh chuột thù cứ à nhó chuột đông đậu lũ rọt đông chú con hùng ua kì ha nó chế cú cú băng tàu y giang số băng sáng cử lúc bây hạt ta chứ mua nạ nhó chùa nạ nô à lẩu chỉ dụ mua răng nua cho lù trò ua con lạc thu ha trò chùa suốt lờ tàu trù con hồng cổng ký lo dậy ua kì ê ít là nô chè của dụ lù tên đau đau đau suốt lờ nữa.

จวนจื้อหนัวเจยอยู่ว่าจักกังลูมัวอีจังสูมงตัวยะลูสร้างจัวอีจงหนาจื้อกึตีนึงจังสวดเล่าเตาเป้ามาตูคือสร้างจังสูมงตัวหนัวหูอัวจังกี่เสงว่างยอดจัวจังกี่เสงว่างลอซุยอหังซื้อเสงว่างยอดจวนเตาลูรอเจดีโคกหมู่เก่าเตาลูเสงตากมาตูตังสื่อเน่งยอนหูจื้อหูอัวหวังเจ้งเสงว่างยอดจวนเตาลูรอเจดีโคกเตาลูเสงตากมาหนูเตาตังสื่อเน่งจวนนูตีเก่าอ้อลูหยีลินดูหยงอ้อเชงจื้อบัวเจ้าเจ้าจวนหนัวเถาลูชื่อเห่าเจ้าเต็งไปยาวนาทีเถาเสินจูมาเจ้ากุฏิป่วยอยู่วัวควซื้อเนื้อจวนนู้ติเก่าจื้อลู่หยีลินดูหนัวหยัวจอมงฟงกังหลอสยอดจอมงไรจวนนู้ติเก่าเจ้าลู่หยีลินดูหนัวเอทอมัวช้างสูหนัวสั่งจัวจอกือตี้เสงมงว่างกือเนื้อจัวชัวชัวลู่รอชัวชัวลู่เสงทงเพลาหูเตเฉาไทยตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งตึมเบยสั่งจัวจอเน่งจังตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งตึมเบยอ๋อสั่งจัวย้อนชายเจ้าว้าวจือหันชายว้าวกืนชายว้าวตี้ต่างชอตัวสื่อจุดตัวเล่งทึมเบยสร้างจัวเจ้าปุญญางจื้อกุยี่ต่างชอตัวสื่อจุดตัวเล่งทึมเบยอ๋อสร้างจัวจ้ออ่ารัวเรจื้อหันดักพังตัวย่างหลอดสื่อหอบพังใช้ว้าวต่างชอตัวสื่อจุดตัวเล่งทึมเบยสร้างจัวจ้อพงยือเกือเป้าจูตูต่างสื่อเน่งหุอัวหวังกีทอจื้อหอหุอัวหวังเจ้งเสงว่างลอสุยอเล่งตือคือเป้าจูตูคือสร้างจังสูนัวคือหูอัวจังกี่เสงว่างลอสุยอหังซื่อเสงว่างคือยอดจวนตักลูกจอเจดีโค้งมากกว่าไม่สวดเล่าตัวดูปังชายปังลูหนอจื้อฮายอดจวนเจ้าพงคือคือยอดจวนเต้เชอไทยเต้เชออเมริกาลอสยอยอดจวนพลอเต้ท่องเผลอต่างชอตัวซื้อจื้อตัวเล่งตึมไปเนอยอดตาไม่เล่งตือคือเป้าจูหวังเจ้งเสงว่างฮาจังกี่เสงว่างหนอเจกว่าปังตัวดูชายถูกลูกหนอมาจ้อคือตีปัวยัวมาจากกุฏิปัวหอเราสุยอหยอดยั่วพวกกูเตาใจกินสูชาเลยมาชวดเลยช้อสังเลยจางเอมองดูจากกุฏิปัวปังชายปังลูหาอจากกุฏิปัวอยู่โอคอซึยอจวนนู้ตีเก่าจื้อลู่หยีลินดูหนัวยัวเจ้ามองฟงกังเราสุยอเจ้ามองไรจวนนู้ตีเก่าเจ้าลู่หยีลินดูหนัวเอตุกือสร้างจังสูหนัวหูอัวจังกี่เสงว่างเราสุยอหังซื้อเสงว่างกือยอดจวนดอกลูกรอเจดีโคกดอกลูกเสงตากยอดตูสังจังสูหนัวเกกูกูจวนมัวจังสูหนัวจอลูสังจัวอีจงหนาจือกือตีนึงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจักกังลูเต็งเต้าดังดอกอีจงหนาจือกือตีนึงจังสวดเล่ามินจืออ๋อมากูอ้อจังดาวจัวอีตูพงยือหอกก็ชื้นไปหัวนุ่นมองย่างมาก็หาตาก็กูจืมวนหนาเหรอฮะไอ้ทอมัวจางสวดพังเสงกือหัวตั้งคือกูจอตั้งลืมเต๋อคืออ่าลุ่มไปหัวอ่าจูหนาโน้ตจูมวนหนาเราสยอจูมวนหนายอดจวนหนาโน้ตเต๋อทอมัวจออุกันทัตุห้าหนอแต่ทอมัวจางสวดพังเสงเต๋อจออุกันทัตุตัวอย่างเก่าห้าฮะก็กูชาวดอยตัวฮาตาก็ยอดส่วนตักลูกเสียงพยาวเนอะเนอะเอกูรองซักก็คือก็กูแจ้งชาวดอยตัวกงกี้เราใส่ยอดส่วนดอกสุดต้องจวนดอกหนัวฮะเอทอดเชิ้ลก็ลูดล่างลูดหัวว่าชาวดาวจัวเจอแซ่ย่างหอบมาก็กูชาวดอยตัวลิงหนัวฮาตาย้อก็หนักกูเตาจอก็หนักกู้เตาจอก็เจเหลอห้าเอก็ยุนยู่ก็หนักเกินเลยย้อจัววันแม่มารวมว่าหนักตั้งชื่อมาก็ชื่อว่าหนักเลยมาโอจัวกมัวลูลูเกินหนอมากู้ทอเชิ้ลก็ลุดหลังลุดสู่จัวก็ห้าโอจังดาวคือก็กู้หัดเจ๋งช่องดาวตัวกงกี้เราใส่ย้อจัวดาวหนูห้าเอเชิ้ลก็ลุดหลังลุดหัวห้าตูหนักเจ๋งคือเสียงเขี้ยงย้อจัวดาวลุดจอนตรงเต้ามาก็กู้เจ๋งฮาริงหนัวหอก
ก็ดาสุดต้องทหารเลยหนูฮาตาย่อจวนแต่ไม่รู้จอนตรงเต้ามานางจื้อลูเลยนางลูนอลูมินจื้อซื้อลูว่านางเช้าซื้อมาอัวจัวไม่ยอกงจอลงกืนย่อจวนแต่ไม่รู้จอนตรงเต้าก็จะเลยปวดจัวตังเลยหลอกหนูมากูทอดเช้าไม่สวดเลยลูหลังลูจงฮาเนอฮะว่าจังดาวกือก็จริงดาวสุดต้องตัวกองกินเราใส่ข้าจัวไปสวดเราเตาเป้าย่อจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนัวฮะเอทอดเช้ากอดลูหลังลูจูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อมาตังสุดหนัวเตลูเสือหอกูอยู่ตังเหรอเอกูว่าจังดาวจัวอีจงน่ะจือกือตีนิ่งจังสวดเราฮะกือไม่กูฮะจริงลุงจูกูย่อว่าพงยืดเถาปีลูจูจัวเถาเศร้าฮะว่าจังดาวจัวสวดเราคือเจงปังเชิงรังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงเจงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่เป้กรมประชาสัมพันธ์ห้ามเอลูชื่อเหยื่อตั้งเราเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่ายเลยหนัวหลอดซื้อไปเลยหมั่นจอกกลางตัวซึนซึดลัวจัวอีจังเถาจังดูมาอีจังเตสวดเราอยู่ต้นซึนจูหน้าเราจัวจัวเถาลูกชื่อเหยื่อเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งตั้งกี่หนัวเจกูกูยัวสาวสู่ต้องจัวเลยหนัวหลอดซื้อไอ้ท้อจู่กวดชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจู่กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบทราฟฟี่เอ็ดดูเชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบทราฟฟี่เอ็ดดูเชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซูเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบทราฟฟี่เอ็ดดูที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน EduPass เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Traffic From Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
12: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มายชโยรายงาน
13: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
14: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
13: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาจ้า
2: โอเมชอปเปอร์

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
9: ังหัวชื่นลัว
10: ยอชายอต้องมือลองผิงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดดุผัดชิลอซาบา
12: ที่วิจอวิออกคาลุ
13: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
8: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
1: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้อง

Xia hua bura hua hua nga hama sa awo li sungo do tse to hua chope la wo nga awo li sungo pa ka gu ngô banya sathani vithiyu krachai siyang hen prathai chong wat chan mai สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ง่ามันก็จะคือสวรเชียงใหม่แม่เหอดาวง่าอาวลิซึงงูด้วยมันก็มาในแนวโฉมโมควานีเหอเจ็ดโมงง่าที่โมละบะเหอนี้โมควานีสามโมงง่านาทีเนี่ยควานีเหอนาเนี่ยสติเนี่ยในตัวอย่างของง่าอาทิตย์ท้าววิทยุว่ามือจะมางูมันยาอายุครึ่งความถี่แม่เหอง่าที่ติดตัวลิฮะชิดสุโฉวะโจเนียดุระยี่ระบบยาคือระบบเอเอ็มง่าอาทิแบทาโอระบบ Facebook Live เบอร์เฮงไงยิปเพ่งเบอร์เฮสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลคาทีเลกบูญะคือตัวหลังอ่ะมาบอกว่ากดติดตามรับเบอร์เฮงไงกดติดตามดังอ่ะอาทิยังครับโอสุดๆแพ้โอเชียวว่าโอไงอาโอยินสานยิมาอากัวเจียปานยาเวลาคาทีเลยี่เกิงไงช่วงอ่ะติดกระดูกเบอร์โอรายการลิสงโง่จอมัยคือติดกระดูกเฮมาเสื้อสุดยังไงเบอร์เฮอาโอช่วงที่ช่องอ่ะมาคือกดไลค์กดถูกใจก่อนที่จะยี่ช่วงอ่ะ

实话不是话啊，啊不，实话的话，他妈被骂啊！啊，对，是大金什么我们啊？为什么我们人啊，你没听见吗？啊，啊不，他们困难不个啊，明年了哈，月嘛，明哈两嘛，我们个他妈呀，各种恶毒，你有问题呀？他没得不话过年说啊，大年说的嘞，真得服了啊，我说啊，他พื้นที่啊，啊，明哈，可怜嘛，我们人啊，对不？พันเหนือแต่ปวงงูมันยังคืออะไรยังคือหวัดจังหวัดจวงอ่ะยิวถิ่นกับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนงอ่ะอาจจะยังคือจังหวัดเชียงรายไงเชียงรายงูมันยังคืออ่าบางพื้นที่ยังคือมึงหาขึ้นหรือคืออาจจะขึ้นเยอะมากจวงช่วงอ่ะเอาด้วยจีฮาร์ดพูดจะสมัยไงมันก็ต้องยังจำมือฟ้าตั้งอะไรยังกว่าฟูยิ่งข่าวสารเรื่อยติดตามได้ไงที่ถิ่นกับงูมันยังจังหวัดพะเยาไงอาจจะยังคือจังหวัดน่านไงอาจจะยังคือจังหวัดตากไงภาคอีสานแต่พวกงูมันยังไงจะบอกคือจังหวัดบึงกาฬอันนี้คือจังหวัดสกลนครไงอาจจะคือจังหวัดนครพนมคือสระกาฬไงทีนี้จังหวัดภาคกลางแต่พวกงูมันยังไงมันคืออุทัยธานีไงทีนี้คือสระบุรีไงทีนี้คือกาญจนบุรีไงที่ถิ่นกลางงูมันยังภาคตะวันออกงูมันคือไงนครนายกไงอันนี้คือจังหวัดจะเชื้อซาลงอ่ะอาทิตย์นี้จังหวัดจันทบุรีง่ะอาทิตย์นี้จังหวัดตรังอ่ะที่ลีกังอ่ะเหนืออีสานกลางตะวันออกบ้างไงเอาเฉพาะว่าในพื้นที่ธรรมราชสุโขทัยบ้างไงมาคือการเตียงที่เรียกว่ายึดเขายึดดอกเฮริติตาดังอ่ะพิฆาตจักรวาอาลิตัวมึงหาขึ้นเลยบ้างสุยาที่กรมตุนิยุทธยังที่มีตะบัวกุญสุเตียงสุมังก็จะคือพอที่เรียกแจ้งเตียงอ่ะที่ติดกางงูมันยาพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครไงที่ยังคือปริมณฑลไงมันยังคือจอคือชุดสมองไงทั้งงูมันยังคือเหมือนฮาเรียมมันยังคือโฉดเปอร์เซ็นต์สิ่งเรียบร้อยของไงที่ยังคือเหมือนฮาคือพันเรียงงูมันยังไงที่ว่าเหนืออีสานกลางแต่ว่าออกงานที่กรุงเทพไงอันนี้ต้องเหมือนฮาคือพันเรียบคืออามากาเตียจามูฟาตาบุชิงไงฝ่าใต้บ้างมันยังเรียบเบอร์ห้าก็เป็นเรียบเบอร์อันยาจอมังอ่ะอันที่ยี่ที่หัวอยู่บัจจัสเบอร์เมื่อห้าก็เป็นเรียบเบอร์งอที่เฮียนี่เฮียนี่สิ่งเป็นเรียบเบอร์ซาสเฮือดีลามังอ่ะที่ละบัจฉีไกวลามังอ่ะดินสไลย์มาดูงอมีสิ่งกินนั่งอ่ะอันเบอร์มาคืออันที่ยาจอมังอ่ะอันที่จัวทะเลอันดามันระบุวังจัสโซอันที่จัวอ่าวไทยระบุวังจัสโซเบอร์ไว้ครึ่งทะเลเบอร์ไงยิ่งมัวจามันยังคือยิ่งหัวจางอ่นี่เม็ดหัวนี่คือสามเม็ดสังเกตยิ้มมุจจาบังไงมาคือแต่บอกว่าจุลิทิเวนจำยังคือยิ้มเหมือนน้ำประชิงไงอาจารย์ผมพอจะบอกคืออันตรายยังไงมาคือที่มิตรสัมยังคือที่ถนนรับบังไงไม่ยากที่มิตรบวกกุญสุเตยิสุจะมาเจนที่ฝรั่งฮะอาทิตย์เราพันเดือดพวงงูเป็นยังมาคือยับบังคือขึ้นยาจำมัวประชิงไงเอามาสับบังพันเดือดคือเหมือนข้าคือขึ้นเรียงไงอาทิตย์เราถ้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บังไงเอาที่แม่น้ำปีนอาจจะดูขู่อาจจะจุดมาอีกเคยจะสูงมากเงาอ่ะมาเกิดเตียงจำหมู่ฝาตาบุษงาอาเมื่อสาวงูมันยาที่แม่น้ำปีนมาเงาอาจจะจุดมาเพื่ออาจจะเฮงยาขึ้นยาเมียยาชกเงาอาเพื่อที่แม่น้ำปีนี้เขื่อก็เลยก็จะสูงงูมันยังเงาอ่ะมาเกิดอาบทีเดียวจะซื้อจำมาเกิดอาเมื่อมาเถิดจะรับมาเกิดเลยฝาตาบุษงาจะปีความมือฮะก็พอเลี้ยงงูมันยังว่าอาจจะเฮงเมียเพื่อจะโวจากกระจายมาเพื่อจะเสียมาเพื่อเบียมาเพื่อจวงอ่ะเพื่อโอ้โหมาเพื่ออายุข่าวสารเรื่องติดตาร่างอ่ะเอาเรื่องพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะสวยงามมาเพื่อจะมาปิดมืออาทิตย์สุดยิ่งช่างอ่ะอาทิตย์ยิ่งอาทิตย์มาเที่ยวงูไม่ยังเพื่อติดมาปิดมืออ่ะอาทิตย์สุดตาจีช่างอ่ะมาเพื่อมาสัตว์กระทรวงศึกษาธิการไงมาเพื่อญาติมาสิริแต่แจ้งฝรั่งอ่ะอันนี้กูลองไม่ใช่คือประถมไงประถมก็คือป.1ว่านี่คือป.6สิเนี่ยคือสุกว่านงโรงเรียนไงอันนี้จีก็คุ้นเฮียไว้แจ่มังอ่ะที่บ้านผมไม่ใช่คือเมื่อสั่งเนี่ยคือมัธยมไงมัธยมต้นๆไม่คือม.1ว่านี่คือม.3สิเลยเกือบไปใช่ไงเกือบตัวประหลงอ่ะอันนี้ก็คือป.1ว่านี่ป.6สั่งอ่ะอันนี้ก็คืออามุสแม่ที่มอหนึ่งวันนี้คือมอสามสิเลกิดดัวปรังงานเอ๋ยทั้งหมดวันนี้คือโรงเรียนขยายโอกาสทับบุเรงงานช่วงงานอะไรแบบคือข้างงานวันจีมังงาน
อันนี้ไปยากที่มอหนึ่งข้อนี้มอสามสกุลดอกไม่ยากคือหลักสูตรไม่ยากคือว่าเสวามสิริจบเพียงไม่ยากไม่ยากคือว่าอาหารเสริมไงหรืออันนี้จะมาคือตัวเพื่อเอาวุ้นเนื้อตะปูไงเอาสกุลเดือดที่ดีข้าวเป็นยังไงยากที่รัฐบาลที่ดีกว่าอยู่ข้อนี้ที่ดีแจ้งฝรั่งอันนี้ก็คือมอนไอทิปอนหนึ่งข้อนี้พอหัวสังหารมาสับเพียงไงคือมอหนึ่งข้อนี้คือมองไงไม่คือด้วยโรงเรียนเขย่ากาลิงไงเสมอแต่ปีบ้างไงที่มาเทเชียงโง่ไปเนี่ยชาวคนไงกูเล่าคืออาวุธชาวเราว่าคือปีมาจังไงว่าที่กูเล่าชื่อฮะกูเล่าชื่อฮะนี่คือที่ยังไงมาคือที่อาวุธพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไงอาวุธชั่วโมงชั่วโมงรวมไงอาสมบูรณ์วันไงยี่คือที่นี่จะไปที่ทรัสต์ข้อนี้ยี่ละทุกฝรั่งไงยาแม่คือตันโนแม่ยังว่าอามาสันโนบัญชีสมาชิกว่าตามจอยี่เปิดตาแม่ยี่เลือดทั่วเราไงที่แม่คือชมุนมาเนี่ยคืออาสมุนแม่ยังคือยี่เนี่ยจิ้มมาจากสมัยยังไงว่าตามจอยี่คือบัญชีเปิดตามาคือหมาโจบุรังที่แม่งว่าแม่ยังคือที่ยาทุกฝรั่งมาเนี่ยแม่ยังไงที่แม่งว่าแม่ยังนุ่มพามาเปิดตามงบแม่ยังโนว่าแจ้งความเหรอที่ระบบอะไรข้อนี้เยี่ยมก็ชื่อว่าปีข้อไงปีข้อไว้จังหวัดหน้าที่เปิดร่างงบประมาณนึงกว่ายี่ที่แจ้งความยี่ว่าเป็นไงที่เป็นเรื่องสมมติว่ายี่เป็นอย่างอ้าวว่ายี่มันบาลานซ์ไปถึงไงที่เป็นอย่างคือยี่มันบาลานซ์มันอย่างคือที่แจ้งความระบบอะไรข้อนี้ที่เยี่ยมหน้าเป็นไงที่เป็นงบประมาณสมมติว่ามันยี่กว่ายี่ยี่ข้อมูลเหรอข้อมูลเดียวมาคือมีสุดเด็ดเป็นอย่างคือยี่ระฟุบาไอ้บาดจะมาคือพี่อาโอฟลาจีใช่ไงโอฟลาเนี่ยที่ตัวสอยเยอะไปไงบัญชีมังงานอันนี้ไปคืออาจารย์ผมบอกจะคือยี่คือจอนของเราไปคือฟุบาไอ้บาดจะพี่อาเบลที่เนี่ยคือยี่มิชาไอ้เมียจะมาคือเบลงวะกันยาเบลสุดท้ายเบลยังที่อันนี้คือจะพี่อาโอเกอร์มังงานฟุบาตัวสอยเยอะไปยังไงกันยาจะผมบอกคือสุดท้ายเบลที่บ้ามที่เดียวกันกันยาเบลตัวยากลุ่มใช่ใช่ไหมคือยี่ละบ่อยไปที่ละตื่นงาแบบใช่ไหมงูปัญญาชาวงาอามาใส่เห็นยี่บ่คือจนที่ตำรวจแบบนี้คือเอาลาดทุกฝรั่งยี่มาสนุว่าตามจังหวะยี่นุ่มปัจจิตมาเปิดตาเป็นยังไงอามาสนุปัจจิมาฟุบะที่เรียนจุฬาเป็นยังไงมากรมอาณาจักรเป็นยังไงว่าที่ทุกฝรั่งงาเป็นคือยังคือมาสเป็นยังคืออ้างว่ามาเปิดตาเป็นคือที่ยี่จวบเป็นยังไงยี่คือยี่จวบใช่ไงเป็นคือเอาว่าฟุบะโอ้คือจะมาฟุบะตัวสอยเป็นยังไงชาวงาปีข้ามาดูสิพักที่จงปัญญาอามากระตันยาอาวุยมายมาอุดรกระตันยังไงอาทิตย์ที่สร้างงาพัมพัมงาไปคือสุดท้ายเป็นไงฟุบาทิมปาเลยมาชิดเดชของไงก็ยังไปยี่มิชาคือจงคือสุรจันนองยูเงาะสุรฟูเงาะที่ยังไว้ยิ่งสาก็กูรำมาคือสุดเสฉวนไงอาจจะไปยี่ยี่เงี้ยฟุบากมาทอยี่เงี้ยยี่ละอุฟลาไปเฉียงเงี้ยเพียรที่ตัวสอยเป็นยังไงสุดท้ายแบบอาวุอาจจะสมมติมาคือเพียรโอเกอร์แบบทะเลตื่นมาเงาอันนี้เป็นก็คือไงมาคือที่เนี่ยระบบง่ายมีอันนี้ไปเท่าว่าชั่วโมงที่เป็นก็คือเนี่ยอุยเขาดูคือที่เดิมว่านานาสุบังไงพอเราเทพัฒน์เทียสุดเทปีมากไงมาใส่แห่งนี้ไปเทียแกนคอร์เซนเตอร์หรืองอมิชาชิไปเที่ยวชั่วโมงที่เป็นมาที่เด็กก็ที่ทุกฝรั่งยี่สิบก็ละมามีอย่างมาสานุนุบัญชีที่เลยอีปะฮันจวบเองไงว่าคือที่ทุกฝรั่งอ่ะเป็นขยะตัวสอยเป็นยังไงมาที่เนี่ยระบบง่ายมาคือมาที่เจนตัวอย่างอาทิตย์เป็นยังชกงะมาซาวชกว่าได้เหรอมุกว่าตัวข้าเกิดนั่งงะธรรมชาติวัวอาจีย้อนตัวยาคุณเทวเจ้าสุงะมุกว่าที่เกิดฝรั่งงะแล้วก็ตัวคนนั่งยังชกงะ

Temanya ke abo ati bumi mengguang ngah sekolah ngah abo sekolah ngah tiri defol ngah artinya ta sudah abo mengguah ta i email kanye sofol ngah abo aku ngah setibur ngah no Australia kanye sofol sudah ngah ke bumbung sekolah ngah deba ke nemi mewapfuk deba ke senen ini apa ngah ati nyengah temat sekolah abo sekolah nama pima ati sejengsha itu mahu banyak seorang yang mahu aku nya yuyang ah amat nya sedang ah dia masaya senang tamruap cyber ngah tema chain develop amat sangu menyare kelompok micha chi ngah alatso maka suruh mengekan call center badang ah amat sabaria chai ai ho nyeng gua avolat avoi syar ma syo ha mangah no amaisha ya yi yin shaba ya thili yin la sha sha khong ya ati ba ngom nya ma sa yi kha ta ma a jo ba ngom nya ya a ta no ta mo se ba ya ta ma a wa yi pi khwa khwa yi tu ya ma yi fu la sha nga ya kru mi sa shi ba ba ngom ya de a amma a wo amma yi sha sha nye he a wo la to fu la nga yi ba ma ngom nya a ma sa amma wa a pa so ba de he nga te lo wa ta bo de le nalo bro nga ba fu ba ami che chatile ju wa bi ni wa to fu la ma nga shi he am sa nga ba ho am nya kwa khu be wa cha so nya la bi ni nga ba he kwa yi kha ba kam to ya ma he ami che chai ju wa bi ni he ami o fu la he bi ni nga a vo za ami la ti le to fu la shi nga yi kwa yi za ami la nga ti ti ma ngo ba nya che kwa nga อามสังโมัญญาบ่ฮออโวโลเฮปะกามันโจบะฮะวาสุลับวะมีงาฟุบาเตอามีโอฟะละปะมาโอฟะละบะมาโมวาจีบะชิงาอาติบะมัญญาชะคงาปิควาอโวอามัยชะอโวอามัยชะชิโยชงากะเฮญะเฮอัสสะญะเฮอโวอามามังงามะยาแกนคอสเตอร์อาติบะยานโนอามีวามสายญะฮงาโนยิบุโทมาปิควาอโวอามาบะอโวอามัยบุโทโทกะยิงาบางชื่อว่าโวเชื่อว่าบัวง่ะอาจจะพัฒนาสู้โวยิ่งสั่งยิ่งมาจีง่ะโวเชื่อว่านั่นยังง่ะอเมซ่าวันนั้นมาว่าโหลที่ยูโรอีปะฮะจะบังอะไรง่ะเป็นงานที่นั่นยิ่งชอบง่ะอเมซ่าเห็นยิ่งงูไม่ยังชอบง่ะอามาเราโวเฮอามาลิชิตุฟรานยิ่งง่ะอาวางวันยาอามาบาเป็นยังง่ะมาเชื่อวันยายิ่งสั่งเป็นยังง่ะโวที่เราสุดเป็นยังฟุบัดเดียมะอาทิตย์จบเป็นยังง่ะยิ่งเสียเงี้ยช่วงอ่ะยิ่งเสียเงาว่ามันเสียเงาว่าบาเสียเงาว่านี่จะนี่มันเสียเงาอ่ะมันสบายดีอ่ะแกนคอสินเตอร์แบบมิชาจิมบางอะไรทุ่มข้าศึกโอ้มันยังคือสูยิ่งเสียมันโนมันยิ่งเสียเงายิ่งเสียบะเฮที่เรียนยังคือว่าทุกฝรั่งยิ่งฟุบัดเดียมฟุบักก็จะมาเมียสิที่เรียนน่ารู้อ่ะที่แบบงูมันยังอ่ะมันเสียเงาบะเฮกลุ่มมิชาจิยาใช้AI คนนี้ที่คือลำมาคือมีอ่างอ่ะที่เป็นยังอ่ะวัวชมมุมแบงอ่ะมาคือมุมแบงอ่ะปีขวานรู้สึกปฏิจจงอ่ะเป็นยังคือวัวแต่ใจนี้ไม่ใช่ง่ะวัวมาใจนี้มาสงสัยยังอ่ะที่ชาเลฟบอกอ้วมาว่าทายีบดุงัดมาคือทำมาที่ปีมาแต่แจนเตยังอ่ะจ้ามาแต่เช้าวัวรับปฏิจจงอ่ะเป็นยังไงมาคือแต่ตั้งสติยังไงวัวจิตใจมาอาวุธเชื่อว่าอาวุธพัฒน์จะสร้างทุนนั้นยิ่งอ่ะมันก็เชื่อว่าปีขวาปีขวานูนักกูบังก์นักกูนั้นทุกฝรั่งไปคือไงนูวางสายเงินนักกูยิ่งเบื่อทุกการยิ่งอ่ะเป็นที่เรียกว่าวัวเสื่อมไงใช่ไหมอาวุธที่มายิงงูไม่ยันนูยิ่งเชื่อเชื่อว่าอ่ะอาก็อาวุธมาเสื่อมไงมาคือมาเป็นยังไงยิ่งเชื่อยิ่งช่วงอ่ะมาคือวัวกูยิ่งเชื่อละมาคืออาวุธจีเชื่อมาส่วนอันยิ่งเชื่อละเป็นยังไงนับแบบเฮียนกันมาสบายทียาใช้ระบบเอคนยังคือยิ่งเสียมาเงาะหน่วมาใช้ยิ่งเฉพาะที่ยิ่งส่วนเด็กขึ้นนะใช่ไงยิ่งขึ้นมันนับว่ากว่าโอ้ยบุตรไงหน่วมสายยังคือทุกไก่เงาะกว่าอยุทุกเราถัดทุกไก่เงาะกว่ายิ่งบุตรยิ่งบุตรทุกไก่เงาะที่ว่าโก้ยิ่งหลังยิ่งบุตรทุกฝ่ายช่วยงานที่ตัวบ้านเราเนี่ยเรื่องเสื่อมไง
แล้วไปยามาสายาสนงานตำรวจงานมาแจ้งตือฟังคืองานอามาสับเบอร์ที่ชื่อตัวผู้ร้องงานอันนี้ไปงานโวชคอนดิสุรังงานอามาติเล็กกิจเมชงานไปงานมาเฮตัญญาจำมงานปีความนี้นะพระจิตทรงไปงานโนแต่ตั้งสติเนี่ยคืออัตแตงกับใจยิงงานเอาปฏิจจเอาปฏิจจสรทีเดียวทุนอันยิ่งชคอนงานทำมาปีมาทีเดียวสุดยิ่งช่างงานอาทิตย์เป็นงบเงี้ยชคอนงานอามาสับเบอร์คืออาโวรายการดิสุงก็ยามงานยี่เวลายี่จีก็เลี้ยงงานอาโวชคอนวันนั้นสุดที่สุรังงานคือบุมงานนั่นละคือเรื่องที่ชื่อจอมังอ่ะฟูจาชิลฟังกันย่าวจริงอ่ะที่นี่แค่ที่นี่ว่าเกิดด้วยเหรออ่ะอะไรก็เยอะคือข้อเป็นยังก็ยังอ่ะที่นี่คือน่าจะเป็นอะไรก็ทันตัวเจ๊งอ่ะเอามาสบายเหรอเหมือนฮันดิซ์มาเกิดด้วยเหรออ่ะอะไรก็เยอะคือที่นี่แล้วมันละวายเองอ่ะโลชั่นเป็นยังคือเหมือนฮันดิซ์ได้ไปคือมีอยู่นะฮะเจอคือว่าโลชั่นยังคืออันตรายยังอ่ะต่างเนี่ยเช่นอ่ะที่นี่คือเอามาสบายเหรอจะไปคือจ้าโหสาวโหงอ่ะไปคืออากาศคือปลาลื้อปลาปลาบัวกุดเดือคือหัวซาสุกปลาคือนามากินนะปลามากุดยิ้มมาที่เรนดูแลสุกปลาอย่างง่ายเอาไว้กะลิสุงต้องมันยังไงเนี่ยชูบุควานีเจมือถือควางะที่มันแล้วก็คือหยิบมือควานีสามมือถือด้วงะอะไรแบบคือนี่มีแบบคือง่ายเอาไว้ยี่เวลาอีจีกุดจังง่ายเอาไว้ชิคเอาไว้แล้วก็คือบุบง่ายอะไรแบบคือน่าปีมากมาคืออาทิตย์ละจงง่ายข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยานภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสาน